0: พื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทัพทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนนับและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่เดี๋ยวต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นนับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
2: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารหน้าที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยางชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุด ขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทั้งเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
0: ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
1: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาโลรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
1: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบ ริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์101อำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร70ซมและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 สูงกว่าระดับเทปานกลาง52ซมและเวลา 16:49 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร67ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
12: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้งสองประเทศค่ะ
16: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใด
17: ยิ้มกว้างรับความสดใสเรียนรู้และเติมจินตนาการแสนสนุกในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง

0: มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่เหลือมตัวยาวลายสวยจะดีมาแล้วจ้าอยู่ในใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆเลยนะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมาแล้วเย้ช่องทางนี้เลยนะไทย PBS Podcast นะครับอยู่ในใกล้ๆอย่าลืมบอกต่อนะชวนเพื่อนๆเข้ามาฟังรายการกันเยอะๆนะครับวันนี้เริ่มต้นมาด้วยเพลงของคุณลุงไว้นะครับชื่อเพลงว่ามดยักษ์ช้างแคระโอ้โหเพลงนี้เรียกว่าน่ารักสุดๆนะชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนชอบเพลงนี้ก็เลยมาเริ่มต้นในรายการของเรานะครับถูกอกถูกใจใช่เลยนอกเหนือจากเพลงถูกอกถูกใจแล้วนะยังมีความรู้ที่โอเคเวรี่กู๊ดด้วยเพราะว่าเด็กๆฟังแล้วเข้าใจง่ายพี่วานไปหาข้อมูลจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงไหนแล้วก็ดำลงไปใต้ท้องทะเลโอ้โหไปนั่งแบบอ่านแล้วก็งงเองแล้วก็สรุปนะครับมาให้กับน้องๆเนี่ยได้เข้าใจง่ายๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะห้องสมุดใต้ทะเลเรื่องยากๆแต่ว่าพี่วานเนี่ยนะมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆในช่วงนี้เลยจ้าแล้วก็อีกหนึ่งช่วงครับไฮไลท์เด็ดของเราที่เด็กๆเนี่ยชอบมากไม่ฟังไม่ได้ครับช่วงของนิทานลอยฟ้าวันนี้มีแน่นอนครับเกี่ยวข้องกับเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ว้าวซูเปอร์ฮีโร่เหลือมหรือเปล่านะเสียงหล่อเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับช่วงของนิทานลอยฟ้านะส่วนห้องเรียนยีราฟครับก็มีเกมสนุกๆด้วยเปลี่ยนภาพพูดให้เป็นภาษาเขียนโอ้ฟังแล้วก็น่าสนใจใช่ไหมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในวันนี้กับรายการของเราพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งจ้ะงั้นตอนนี้ชวนน้องๆทุกคนไปลุยกันต่อดีกว่าในช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลวันนี้เป็นเรื่องฮอตฮิตของเด็กๆในโรงเรียนเลยเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนชอบเป็นแบบนี้ชอบมีไข่เห่าชอบคัน มีไหมชอบไหมอาศัยหัวกันใหญ่เลยเป็นพัดลมไม่ชอบนะพี่เหลือมใช่แล้วล่ะเพราะว่าเด็กๆจะคันไงแล้วมันก็ลำคาญด้วยอ่ะโอ้โหไม่ฟังไม่ได้แล้วครับงั้นพี่วานอย่าช้าดีกว่าทำไมนะไข่เหาถึงติดหนึบติดหนับสระผมก็ไม่ออกไข่เขาข้องใจเรื่องนี้ในช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลด่วน
1: เปิดโลกกว้างว้าวในห้องสมุดใต้

วัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่ๆมาแล้วส่วนน้องๆลงไปห้องสมุดใต้ทะเลกันวันนี้พี่วันจะพาน้องๆมาเกาน้องๆบอกว่าเกาแขนเหรอพี่วันไม่ใช่เกาขาเหรอพี่วันไม่ใช่เกาอะไรเอ่ยเกาหัวหรือว่าเกาศีรษะนั่นเองน้องๆบอกว่าพี่วานถ้าคันหัวมากๆต้องเกาบางคนน่ะที่เป็นเพื่อนหนูมีเห่าด้วยแล้วพี่วานรู้ไหมเจ้าเห่าเนี่ยไข่ของมันนะสะก็ไม่ออกดึงก็ไม่ออกออกยากมากๆเอาน้ำลาดแรงๆยังไม่ออกเลยวันนี้พี่วานจะชวนน้องๆเนี่ยนะคะมารู้กันว่าทำไมไข่เห่าถึงได้ติดหนึบหนับสะผมก็ไม่ออกน้องๆจ๋าความลับเนี่ยมีตั้ง3ข้อน่ะข้อแรกก็แม่เห่าอ่ะมีกาวธรรมชาติสุดวิเศษค่ะกาวนี้นะคะผลิตออกมาจากต่อมน้ำลายของแม่เห่าเองพอมันแห้งปุ๊บจะเหนียวหนึบหนับแข็งแรงมากๆเหมือนกาวซุปเปอร์กรูเลยที่มาทาติดเส้นผมของเราไว้ก็เลยไม่สามารถจะดึงออกได้ง่ายนอกเหนือจากนั้นกาววิเศษของแม่เห่าเนี่ยไม่ละลายน้ำด้วยนะแถมไข่เห่าเนี่ยยังมีฝาปิดที่แน่นหนาทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อมสุดๆสระผมด้วยแชมพูหรือเอาน้ำลาดแรงๆเจ้าไข่เห่าก็ไม่หลุดง่ายๆเพื่อป้องกันตัวอ่อนของมันที่อยู่ข้างในยังไงเล่าความลับสุดท้ายค่ะน้องๆขาไข่เห่าถูกออกแบบมาให้ยึดเกาะดีเยี่ยมตัวไข่เห่าจะเป็นรูปวงรีแนบสนิทไปกับเส้นผมของน้องๆเลยนะแถมแม่เห่ายังฉลาดเลือกวางไข่ไว้ใกล้คนผมเพราะจะทำให้ไข่ของมันเนี่ยอุ่นสบายเหมาะกับการฟักตัวของเจ้าเห่าน้อยนั่นเองค่ะน้องๆขาโอ้โหแม่เห่าเก่งๆถ้าน้องๆไม่อยากคันหัวไม่อยากเกาหัวเยอะๆไม่อยากเป็นเห่าแล้วก็อย่าใช้หวีหมวกหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกับเพื่อนๆที่เป็นเห่านะแล้วอย่าลืมหมั่นสระผมให้สะอาดอยู่เสมอด้วยนะเอาล่ะเวลาหมดจริงๆแล้วพี่วันไปก่อนแล้วล่ะสวัสดีค่ะ

เอาละครับน้องๆกลับไปอยู่กับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยจะดีกันต่อนะจ๊ะหลังจากที่ฟังความรู้ดีๆในช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลกันไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ไก่ฟักไข่จากอัลบั้มหันษาภาษาสนุกจ้าเอาละงั้นตอนนี้เหมือนกับที่พี่เหลือมเกริ่นเอาไว้ต้นชั่วโมงนะบอกว่านิทานลอยฟ้าของเราวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ไม่ธรรมดาอื้อไม่ธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่ของเราวันนี้มีสูตรลับจะลับลวงพลางขนาดไหนมันจะยากมันจะง่ายยังไงสูตรลับเนี่ยไปฟังกันครับนิทานลอยฟ้าจัด5

สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่เรามามีสูตรลับมาบอกน้องๆค่ะสูตรลับอันนี้จะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนั้นน้องๆก็ต้องไปติดตามเองนะคะในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าสูตรลับซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะณหมู่บ้านแสนสุขเจ้าหนูพุกจอมยุ่งกำลังนั่งหน้ามุ้ยอยู่หน้าชามข้าวมันกำลัง

0: อร่อยจะตายไปโดยเฉพาะบล็อกเคอรี่ต้นจิ๋วพวกนั้นหืยพูดแล้วก็อยากกินมากเลย
1: พ่อเอ้ยผักพวกนี้ทั้งขมทั้งเหม็นเขียวกินเข้าไปได้ยังไงกันฉันชอบกินขนมปังอบหวานๆอร่อยอร่อยมากกว่านะ
0: ฮันแน่นายยังไม่รู้สูตรลับซูเปอร์ฮีโร่ของผักพวกนี้ล่ะสิรู้ไหมว่าบล็อกเคอรี่พวกนี้ก็คือต้นไม้ทรงพลังถ้าเคี้ยวกรุบๆมันจะปล่อยพลังงานวิเศษทำให้แขนขามีแรงวิ่งไวส่วนแครอทสีส้มนั่นก็คือยาตาทิพย์ที่กินแล้วจะทำให้ดวงตามองเห็นในความมืดได้ชัดแจ๋วเหมือนฮีโร่เลยนะเจ้าหนูฟุกหูผึ่งด้วยความสนใจมันมองดูเพื่อนรักจะตายที่เคี้ยวแครอทเสียงดังกรุบๆด้วยท่าทางอร่อยและน่าสนุกสนานราวกับกำลังกินขนมวิเศษอยู่ความขมขื่นในใจเริ่มเปลี่ยนเป็นความท้าทายมันอยากลองมีพลังซูเปอร์ฮีโร่บ้างจึงค่อยๆใช้ช้อนตักแครอทชิ้นเล็กที่สุดขึ้นใส่ปากและตั้งคำถามกับกระต่ายแก้มป่องว่าถ้าฉันกินเจ้าแครอทตาทิพย์นี่เข้าไปฉันจะกระโดดสูงแล้วก็วิ่งได้ไวแบบนายใช่ไหมแก้มป่อง
2: แน่นอนนายลองเคี้ยวพร้อมกับข้าวคำโตแล้วหลับตานึกถึงพลังฮีโร่ดูสิรสชาติมันจะหวานกรอบอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนะ
1: เจ้าหนูฟุกตั้งใจเคี้ยวแครอทและบล็อกเคอรี่คำแรกอย่างระมัดระวังแต่พอเคี้ยวไปเรื่อยๆมันกลับพบว่าผักพวกนี้มีความหวานกรอบตามธรรมชาติและไม่ได้ขมอย่างที่คิดแถมยังสนุกเหมือนได้เติมพลังเข้าร่างกายทีละนิดเมื่อกินจนหมดชามเจ้าหนูฟุกก็กระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงแล้วก็ค้นพบว่าการกินผักตั้งเป็นเรื่องสนุกที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงได้อีกด้วยใช่แล้วล่ะค่ะน้องๆค่ะการกินผักเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างแน่นอนและพี่โรมาชอบมากเลยเมื่อเลือกผักแต่ละสีแล้วกินเข้าไปมันทำให้รู้สึกมีความสนุกอยู่ในตัวของมันค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วพี่โรมาต้องขอตัวก่อนว่าจะไปเลือกผักสีๆมาลองชิมดูค่ะแล้วกลับมาติดตามนิทานสนุกๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นี้น้องๆเนี่ยยกนิ้วโป้งให้เลยครับ2นิ้วโป้งเลยพี่เหลือมถูกใจมากเลยนี่คือเพลงเด็กไม่ใช่เพลงผู้ใหญ่เด็กๆก็เลยยกให้2นิ้วโป้งโกรธจะโกรธ ไม่ใช่โกรธยกให้บอกว่าดีมากๆเลยถูกใจ2นิ้วโป้งเลยโอเคเวลี่กู๊ดวันหลังพี่เหลือมเอาเปิดได้อีกนะได้เลยครับนี่คือเพลงจากอัลบั้มของน้องต้นฉบับนะน่ารักสุดๆเลยนะมาฝากกันช่วงนี้เลยเอาล่ะพักจากการฟังเพลงไปนั่งไปนอนหลับในช่วงของห้องเรียนยีราฟกันดีกว่าดีมั้ยดีมั้ยพยักหน้าไอ้เห็นด้วยเหรอโอ้อย่าพึ่งสิพี่ยีราฟเนี่ยนะเดี๋ยวควันออกหูน้องๆจ๋าไปที่ห้องเรียนยีราฟก็ต้องไปนั่งฟังความรู้ที่น่าสนใจครับวันนี้เนี่ยสนุกด้วยนะขอบอกเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนนั่นแน่สนใจแล้วล่ะสิไปฟังกันเลยครับช่วงนี้ห้องเรียนยีราฟลุย
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: ชวบชวบชวบพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวมาแล้วจ้าเจอกันที่ห้องเรียนยีราฟเหมือนเดิมกับวิชาภาษาไทยนะครับ wow. วันนี้เอ้ยแต่ว่าวิชาภาษาไทยวันนี้เนี่ยนะจะชวนน้องๆมาเล่นเกมกันดีกว่าครับ
3: okay.
2: เกมของพี่ยีราฟก็คือเปลี่ยนภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนหรือว่าภาษาทางการว่าแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะรู้กันหรือเปล่านะว่าภาษาพูดแบบนี้ถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการเนี่ยจะต้องพูดว่าอย่างไรจะต้องเขียนว่าอย่างไรเอ้ยพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันที่คำที่หนึ่งนะครับคำว่ารถเครื่องโอ้โหรู้จักหรือเปล่าเนี่ยหลายคนบอกว่าอะไรคือรถเครื่องอ่ะพี่ยีราฟรถเครื่องเนี่ยเป็นภาษาพูดครับถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการจะต้องพูดว่ารถอะไรหน้าอ่ะพี่ยีราฟใบให้ขึ้นต้นด้วยคำว่ารถครับผมคำตอบก็คือรถจักรยานยนต์นั่นเองครับนี่หลายคนนะคุณพ่อคุณแม่ไปส่งไปโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ก็มีต่อมาคำที่สองครับน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี้น่าจะเห็นกันบ่อยๆครับก็คือรถเมย์เนี่ยเป็นภาษาพูดนะครับถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการจะเรียกรถเมย์ว่ารถอะไรนะคำตอบก็คือรถประจำทางนั่นเองครับต่อมาคำที่3รถแอร์โอ้โหคำนี้ยากสำหรับน้องๆครับรถแอร์เนี่ยเป็นภาษาพูดแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการคือรถอะไรครับน้องๆครับเอ้ยยากหน่อยยากหน่อยคำตอบก็คือรถปรับอากาศนั่นเองครับเย้รถแอร์เนี่ยคือภาษาพูดถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาทางการก็คือรถปรับอากาศนั่นเองครับเย้ปรบมือให้กับคนเก่งกันหน่อยแล้วเจอกันใหม่นะที่ห้องเรียนยีราฟสวัสดีครับบ๊ายบาย

นี่คือเพลงจากอัลบั้มของคนตัวดีนะครับมาฝากน้องๆนะจ๊ะเพลงนี้ความหมายดีมากเลยไปโรงเรียนหน้าที่ของเด็กๆคืออะไรตอบพี่เหลือไม่ชื่นใจหน่อยเร็ว1 2 3โอ้โหตอบพร้อมเพียงพรึบพับกันมากเลยไปโรงเรียนนะครับหน้าที่ของเด็กๆคือตั้งใจเรียนหนังสือนะครับทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมโอ้โหปรบมือให้กับคนเก่งเลยครับตั้งใจเรียนหนังสือนะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคือหน้าที่ของเด็กดีไม่ยากเลยหนูทำได้แน่นอนแต่ว่าวันนี้ต้องบอกดังๆนะเด็กดีของพี่เหลือมทุกคนเลยเวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับกลับมารับฟังรายการได้ติดตามไปได้ช่องทางนี้ไทย PBS Podcast ครับคิดถึงพี่เหลือมก็เข้ามากดฟังบ่อยๆนะจะฟังซ้ำไปซ้ำมาย้อนไปย้อนมาตอนไหนก็ได้จ้ะแล้วก็อย่าลืมนะชวนเพื่อนๆเข้ามาฟังรายการกันเยอะๆนะครับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บเลยชื่นใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีกำชับจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการระบายน้ำและสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยเร็วด้านการเยียวยาปภ.เปิดให้ประชาชนยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นส่วนชาวกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านกทม.หรือสำนักงานเขตทั้ง50เขตขณะที่ช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มในหลายพื้นที่และวันที่11ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครหน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างใน

0: มานขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: มเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMIผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: จไม่ไหวดูทีละทีมาเนี่ย
1: เฮ้ย
0: เสียไหม
1: ผู้งามเหรอวะสาวผู้งามเหรอวะ
2: เธอไม่ยังสิบ
1: ว่า
2: เขาเลิกกันซะเต๋อมีกูไม่แล้วเต๋อพอคนที่ดีสำหรับเต๋อแล้ว

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What's y'all talking about?

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: CIB เปิดให้ส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินคืนจากการโดนโกงออนไลน์ผ่านเพจศูนย์กฎหมายทางออนไลน์จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เตือนประชาชนพบเพจปลอมแอบอ้างเป็นศูนย์กฎหมายทางออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถช่วยผู้เสียหายจากการถูกโกงออนไลน์และเปิดให้ส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินคืนพร้อมนำภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาพเหตุการณ์จากคดีต่างๆมาใช้สร้างความน่าเชื่อถือสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อติดต่อหรือส่งข้อมูลส่วนตัวและห้ามโอนเงินให้บุคคลที่ไม่รู้จักเพราะอาจสูญเสียทรัพย์สินและเสี่ยงถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยมิชอบหากพบเพจหรือข้อความลักษณะดังกล่าวควรตรวจสอบกับหน่วยงานตำรวจจากช่องทางการก่อนดำเนินการใดๆจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
2: เฟคนิวส์เฟคนิวส์

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สิ้นจางอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ
2: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมเท่า

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหวังจากไทยดีเซล SSH

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
2: ขาดวิตามินให้กินผักแต่ถ้าขาดความรักให้กินปลามันเล้ง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ MAETHUANหรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: 卖什么？
1: 哦，卖了，准备好好卖你的卖。
0: 我爱外星。
1: 很疼，你穿不来，给你打一下。啊！

0: ไอ้สิได้แจ้ไขตัวมั้ย
1: อ้ายบ่ต้องมีเฮ็ดอีหยังดอกถึงอ้ายสิเฮ็ดอีหยังมาตอนนี้มันก็บ่เคยมีค่าในสายตาเต
0: ้ยแล้วเต้ยมีบ่เว้าบ่เห็นบ่
1: เออเว้าซ้ำนี้มันคือหมูอีบ่

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธุกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แสดงความกังวลต่อร่างแก้ไขพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่30กันยายนถึง14ตุลาคมนี้ซึ่งเสนอให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสุราและยาสูบเพิ่มเติมร้อยละ2เข้ากองทุนและเปลี่ยนเป็นการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลการแก้ไขอาจทำให้ภาคธุรกิจสุราและยาสูบได้รับประโยชน์ขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.วรากรสามโกเศศกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นว่าอาจกระทบความเป็นอิสระและความต่อเนื่องของงานสร้างเสริมสุขภาพพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากสสส.ต้องพึ่งพา งบประมาณประจำปีอาจมีความไม่แน่นอนและเปิดช่องให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองได้มากขึ้นจบข่าวสุชยาข้อชมพูผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชัยภูมิอ่าน
5: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงช่วงนี้ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับกับผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บนะครับที่ใครอยากได้ผิวสวยๆสุขภาพดีก็จุฬาเฮิร์บนะฮะแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับกับจุฬาเฮิร์บนะครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดนะครับในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโม 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50 PA++ นะครับเนื้อเป็นไพรเมอร์นะฮะช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเนียนเรียบนะครับยังมีดีๆครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวใสให้เนียนใสนะครับพร้อมเป็นทั้งเบสก็รองพื้นกันแดดนะครับแล้วก็สารบำรุงผิวด้วยครบจบในหนึ่งเดียวครับมีเซรั่มแครอทนะฮะที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเดือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มแล้วก็เซรั่มลำไยนะครับช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระและก็จุดด่างดำทำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษนะครับทุกการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บยังมีสุดลุ้นทองนะครับเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวนะฮะแล้วก็สแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับของจุฬาเฮิร์บไทยแลนด์นะฮะแล้วก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนรุ่นรวยสวยรุ่นด้านนะครับสวยลุ้นทองกันทุกวันนะฮะลุ้นทองกันหลักหมื่นทุกวันทองทุกแสนทุกเดือนนะฮะแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกนะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ธันวาคม2569ง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งรุ่นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้า Beauty Shop ทั่วประเทศนะฮะผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือนกับจุฬาเฮิร์บสแกนรุ่นรวยสวยลุ้นดานสแกนเลยนะครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: กินโดนโพดเข่า
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
2: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
3: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
4: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
3: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
4: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
3: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
4: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
5: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนักรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมู

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัดนายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมืออาหารเครื่องดื่มและสิ่งจำเป็นรวมถึงแผนเผชิญเหตุและศูนย์พักพิงเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยให้ตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำและระบบผลักดันน้ำจัดเตรียมเชื้อเพลิงให้เพียงพอพร้อมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยเร็วจบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
2: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกทางเลย

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
1: เธอเขากำลังสิแต่งงานเด้อ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: สต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยมิจฉาชีพปลอมทะเบียนนิติบุคคลหลอกลงทุนอ้างธุรกิจมีตัวตนเตือนภัยประชาชนระวังมิจฉาชีพปลอมเอกสารทะเบียนนิติบุคคลแอบอ้างชื่อและข้อมูลธุรกิจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้ดูเหมือนเป็นเจ้าของกิจการที่มีตัวตนจริงก่อนนำมาใช้ชักชวนให้ร่วมลงทุนทั้งที่ธุรกิจหรือโครงการดังกล่าวอาจไม่มีอยู่จริงหากถูกชักชวนให้โอนเงินลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือส่วนแบ่งจากธุรกิจอย่าหลงเชื่อเพียงภาพใบจดทะเบียนหรือเอกสารที่นำมาแสดงควรตรวจสอบชื่อและข้อมูลนิติบุคคลจากแหล่งข้อมูลทางการให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากวิไลพรผู้เจรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
6: มีไอเดียอยากสร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
7: ์คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
9: ลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอสเอ

0: ำเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
3: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้มวลน้ำเหนือกำลังไหลลงมาโดยที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าแม้สถานการณ์ปีนี้ยังไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยปี2554ซึ่งนครสวรรค์เคยมีน้ำสูงถึง 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปริมาณน้ำขณะนี้ถือว่าสูงและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเรียกร้องให้ท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมมาตรการรับมือโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจบข่าวจุฑาวรรณบุกลินผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดตากอ่าน
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
7: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้องแวะ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้มวลน้ำเหนือกำลังไหลลงมาโดยที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าแม้สถานการณ์ปีนี้ยังไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยปี2554ซึ่งนครสวรรค์เคยมีน้ำสูงถึง 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปริมาณน้ำขณะนี้ถือว่าสูงและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเรียกร้องให้ท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมมาตรการรับมือโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจบข่าวจุฑาวรรณบุกรินผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดตากอ่าน
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะฮะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวินทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้มวลน้ำเหนือกำลังไหลลงมาโดยที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าแม้สถานการณ์ปีนี้ยังไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยปี2554ซึ่งนครสวรรค์เคยมีน้ำสูงถึง 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปริมาณน้ำขณะนี้ถือว่าสูงและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเรียกร้องให้ท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมมาตรการรับมือโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจบข่าวจุฑาวรรณบุกรินผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดตากอ่าน
4: ด้วย
5: เพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
7: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ให้พลังแรงและก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้มวลน้ำเหนือกำลังไหลลงมาโดยที่จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำกว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าแม้สถานการณ์ปีนี้ยังไม่รุนแรงเท่ามหาอุทกภัยปี2554ซึ่งนครสวรรค์เคยมีน้ำสูงถึง 4,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปริมาณน้ำขณะนี้ถือว่าสูงและอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมเรียกร้องให้ท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมมาตรการรับมือโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบจบข่าวจุฑาวรรณบุกลินผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดตากอ่าน
5: ด้วยเพื่อลดปริมาณขยะประหยัดเงินนำวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วยไง
6: คัดแยกขยะสร้างมูลค่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลย
5: แปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนับรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: เพราะความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: สวัสดีทุกท่านนะคะนับเราด้วยคนค่ะอยู่กับนิ้งนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะนับเราด้วยคน EP นี้เหมาะมากสำหรับคนอายุ45บวกเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการล้มค่ะทุกคนคงทราบดีว่าการล้มกับผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะล้มแค่ครั้งเดียวเนี่ยเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคะแต่ว่าวิธีการที่เรามักจะคุ้นชินกันก็คือว่าเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้านเนาะทำบ้านให้ไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้สูงอายุจะต้องล้มได้ง่ายๆหรือแม้แต่เราอาจจะมองไปถึงว่าบางคนกังวลมากถึงขนาดที่ว่าไม่อยากให้ท่านทำอะไรเลยแต่เราไม่เคยคุยกันถึงเรื่องของการฝึกฝนหรือแม้แต่การป้องกันที่ตัวของท่านเองค่ะว่าถ้าวันหนึ่งท่านล้มขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ท่านเตรียมความพร้อมจะทำยังไงให้ล้มแล้วไม่บาดเจ็บมากนับเราทุกคนจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับวิชาฝึกล้มค่ะเป็นวิชาที่ทุกคนควรจะต้องเรียนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันค่ะว่าการฝึกล้มที่ถูกต้องควรจะมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรอยากให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะพูดคุยกันกับดร.บุษราชินสงครามนะคะประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะอู๋อาจารย์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์หนิงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอาจจะใหม่สำหรับคนไทยด้วยซ้ำไปเพราะเราไม่เคยคุยกันถึงเรื่องวิชาการล้มมาก่อน
5: อ
4: าจารย์คะการล้มกับผู้ที่อายุมากๆเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของเขายังไงบ้างคะ
5: ก็คือล้มแล้วมันอาจจะไม่ได้แค่ฟกช้ำหรือว่ากระดูกหักอย่างเดียวเนาะแต่ว่าล้มแล้วสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่หกล้มอะค่ะพอหกล้มเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางคนนะคะก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะต้องพักรักษาตัวอาจจะต้องอยู่นิ่งๆบนเตียงหรือว่าถึงจะผ่าตัดดามกระดูกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีช่วงเวลาของการพักฟื้นซึ่งช่วงเวลาเนี้ยค่ะมันจะทำให้เกิดการถดถอยของร่างกายลงเรื่องของความแข็งแรงที่ลดลงความสามารถในการทรงตัวที่ลดลงแล้วก็จะยิ่งทำให้เสี่ยงหกล้มมากขึ้นหรือบางคนทั้งที่บาดเจ็บแล้วก็ไม่บาดเจ็บอาจจะล้มแล้วไม่บาดเจ็บนะคะแต่จะมีความภาวะทางจิตใจที่เรียกว่าการกลัวการหกล้มก็คือไอ้การกลัวการหกล้มเนี่ยมีทั้งตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็ทางญาติก็จะแบบห่วงว่าไม่อยากให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้เคลื่อนไหวเองหรือผู้สูงอายุเองเนี่ยไม่จากที่เคยเดินไปเข้าห้องน้ำเองจากที่เคยไปซื้อของไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองก็อาจจะไม่กล้าไปทำเพราะว่ากลัวหกล้มลูกหลานก็อาจจะแบบว่ามองว่าอันเนี้ยเสี่ยงมากเกินไปจนสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำเองได้ในชีวิตอะค่ะมันน้อยลงมากๆพอน้อยลงมากๆร่างกายก็จะยิ่งเสื่อมถอยไปเร็วมาก
4: ๆ
5: ก็ผลที่มันตามมาค่ะคือสุดท้ายเขาอาจจะอยู่ในภาวะที่ต้องพึ่งพิงลูกหลานตลอดเวลาคุณภาพชีวิตลดลงอยากจะไปไหนอยากจะไปทำอะไรอยากจะออกไปกับเพื่อนก็ต้องรอลูกแต่ลูกก็อาจจะต้องทำงานอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยค่ะนั้นผลกระทบมันมากกว่าล้มแล้วเจ็บอะค่ะมันกระทบไปถึงคุณภาพชีวิตแล้วลูกเองก็อาจจะต้องเพิ่มเวลาในการดูแลหรือว่าจ้างคนมาดูแลมันก็จะกระทบกันไปทั้งบ้านค่ะ
4: ค่ะอาจารย์การที่ผู้สูงอายุไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยแม้แต่เดินเหินซึ่งเกิดจากความเป็นห่วงของลูกหลานเนี่ยมันกระทบกับร่างกายยังไงคะ
5: ค่ะก็คือจริงๆกิจกรรมทางกายเนาะมันเป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานที่เราควรทำการที่เราทำอย่างเช่นนะคะลุกขึ้นไปทำกิจกรรมต่างๆเข้าห้องน้ำไปเดินรอบๆบ้านไปถ้าผู้สูงอายุไม่ได้ทำงานก็อาจจะไปทำงานบ้านหรือว่าเดินตรวจสวนอะไรของเขาเนี่ยค่ะคือมันเป็นขั้นพื้นฐานแต่จริงๆแล้วสำหรับคนทั่วไปหรือผู้สูงอายุนะคะมันไม่พอเนาะอย่างเช่นถ้ากิจกรรมทางกายที่พอเดินอ่ะต้องได้19,000เยอะไหมคะ
4: อายุยัง19,000
5: เราเอง
4: ก็
5: ต้องได้19,000อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นคือพอคือไม่ต้องออกกำลังกายแต่อันนั้นคือขั้นต่ำนะคะถ้าทำได้ไม่ถึงก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายเลยเราคิดว่าเดินธรรมดายังกลัวเขาหกล้มเพราะนั้นไปออกกำลังกายเราก็ยิ่งมองว่ามันเป็นจุดที่เสี่ยงแต่มันทำให้แม้กระทั่งกิจกรรมขั้นพื้นฐานในชีวิตที่ควรทำแล้วทำให้กล้ามเนื้อมันได้แบบคงที่อยู่ตลอดเวลาไม่ได้เสื่อมไปคือร่างกายเราไม่ใช้อะไรค่ะมันจะทำลายค่ะเปลืองอาหารเนาะเพราะฉะนั้นก็พอเราไม่ได้ใช้ส่วนไหนร่างกายก็จะยิ่งเสื่อมได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เขายิ่งแย่ลงมากขึ้น
4: ค่ะทีนี้วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของวิชาฝึกล้ม
5: ค่ะ
4: ซึ่งถือว่าน่าจะใหม่มากสำหรับสังคมไทยไหมคะอาจารย์แล้วทำไมเราถึงจะต้องเรียนรู้เรื่องของวิชาฝึกล้มคะ
5: คือจริงๆมันบูมตอนที่มีคลิปปากัวของประเทศหนึ่งของไต้หวันใช่ไหมคะที่เขาฝึกในผู้สูงอายุแล้วแบบให้เห็นเลยว่าล้มจริงๆแล้วล้มในพื้นที่นอกที่มันไม่ใช่ห้องฝึกที่มีเบาะมีอะไรรองรับอะไรอย่างเงี้ยทำให้คนแบบตื่นตัวเรื่องนี้แต่จริงถ้าในมุมของนักเก็บภาพอะค่ะเราทำมามากกว่า5ปีแล้วนะคะที่เราสอนเรื่องของการหกล้มด้วยจริงๆของนักเก็บภาพแบบเนี้ยค่ะหลักสูตรทั่วประเทศที่เปิดพัฒนาขึ้นปรับปรุงใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีเรื่องของกายภาพบำบัดเฉพาะทางในผู้สูงอายุเลยเพราะว่าเราเตรียมพร้อมกับเรื่องของสังคมสูงวัยแต่อาจจะเน้นหนักไปที่เรื่องของการป้องกันการหกล้มแต่สัดส่วนของการที่จะมาสอนการหกล้มเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ได้เยอะมากก็คือที่มหาลัยค่ะที่มอรังสิตนะคะก็จริงๆเป็นที่แรกเราที่เอาหลักสูตรเนี้ยมาสอนเราสอนมาจริงๆมากกว่า5ปีแล้วค่ะโดยที่ทำครั้งแรกเนี่ยค่ะก็ทำกับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะคะก็คือเชิญผู้สูงอายุมาพร้อมกับลูกหลานเราอยากให้ลูกหลานมาเห็นด้วยว่ามันควรฝึกยังไงควรทำยังไงนอกจากเขาจะกลับไปช่วยพ่อแม่ในการฝึกแล้วตัวเขาเองก็ยังได้เตรียมตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างค่ะช่วงแรกๆที่เจอก็จะเจอเรื่องของทัศนคติของผู้สูงอายุหรือว่าของลูกหลานเองจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าการฝึกล้มเนี่ยมันจะเป็นแบบการแช่งอะไรเนาะแต่มันจะเป็นเรื่องของความกลัวมากกว่าพอเราไปพูดกับคนที่เหมือนแบบมีการรับรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วพอแบบว่าเดี๋ยววันนี้มาสอนล้มนะเขาก็จะรู้สึกว่าล้มมันต้องเจ็บแน่เลยเพราะฉะนั้นก็จะกลัวค่ะก็ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวขอนั่งดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นค่ะ
4: โดยธรรมชาติของมนุษย์เวลาเราล้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเอาอะไรลงแล้วมันจะสร้างการบาดเจ็บตรงไหนแล้วพอเราเรียนปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงนี้ยังไง
5: เอาพูดตั้งแต่ก่อนจะล้มเนาะบางทีเราเดินไปแล้วเราพลาดเนี่ยค่ะจริงๆร่างกายจะมีกลไกที่ป้องกันเราไม่ให้ล้มในขั้นแรกก็คืออย่างเช่นเราอาจจะก้าวขาไปยันนี่เรียกว่า stepping strategy ก็คือเวลาสอนผู้สูงอายุจะเรียกว่ายันกันล้มก็คือยันไว้ไม่ให้ตัวเองล้มทีนี้อันนี้เป็นกลไกที่แบบเวลาเราพลาดอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยได้ประมาณนึงเลยค่ะทีนี้ในผู้สูงอายุที่เขาเสี่ยงล้มมากขึ้นเพราะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเขาไม่พอที่จะยันกับความฉับไวของการที่จะก้าวขาออกมายันเนี่ยค่ะมันไม่มากพอเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เสียงล้มเนาะทีนี้พอเราล้มลงไปเนี่ยค่ะมันก็จะมีกลไกอื่นๆอีกอย่างเช่นเวลาเราจะป้องกันไม่ให้ส่วนสำคัญเรากระแทกเราจะใช้มือไปยันพอมือยันเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะมีกระดูกชิ้นเล็กๆอยู่เพราะนั้นพอเราใช้มือเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งหมดของร่างกายน้ำหนักมันก็จะไปโหลดที่กระดูกก็จะรับแรงแบบมันมีลิมิตของการรับแรงอยู่พอมันเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการหักอันนี้เป็นข้อมือที่มักจะหักถ้าเอาเข่าลงเขาก็มักจะไอตัวกระดูกสะบ้าตรงเนี้ยค่ะก็มักจะแตกหรือว่าถ้าล้มไปทางด้านหลังแบบก้นจำเบ้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้กระดูกสันหลังทรุดแล้วก็กดทับตัวไขสันหลังได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่ล้มเนาะทีนี้เวลาที่ล้มที่มักจะทำให้เกิดการบาดเจ็บเยอะๆเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งเวลาเราล้มอะเราไม่เคยวางแผนมาก่อนเคยคิดไหมคะเราเคยคิดไหมว่าถ้าล้มเราจะทำยังไงคุณหญิงเคยคิดไหมคะว่าล้มจะทำยังไง
4: อาจารย์เวลาล้มมันแบบเสี้ยววินาทีมากอะเราคงไม่ทันได้ล้มเอ้ยเราคงไม่ทันได้คิดไหมคะ
5: ถ้าเรามีแผนก่อน ล้มแล้วเราไม่เคยผ่านการคิดหรือว่าการวางแผนมาก่อนว่าเราควรจะตอบสนองยังไงก็คือเราก็จะตกใจก่อนเลยค่ะขาดสติเพราะเราตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเราจะเกรงนะตัวเราก็จะเกรงพอตัวเราเกรงเนี่ยเราก็จะล้มแบบตัวเกรงเพราะนั้นแรงปะทะมันก็จะเยอะแต่ถ้าเรามีแผนมาก่อนเรารู้ว่าเวลาจะล้มเนี่ยเราควรทำตัวให้ต่ำที่สุดเราก็จะย่อตัวเนาะเรามีสติไม่ได้ตกใจมากเรารู้แล้วอ๋อล้มก็คือแค่ปล่อยตัวให้ย่อตัวลงต่ำที่สุดเนี่ยค่ะอันนี้อันที่หนึ่งนะคะคือตกใจขาดสติสองก็คือไม่ได้เซฟส่วนสำคัญค่ะส่วนสำคัญของเราก็คือหัวเนาะถ้าล้มไปแล้วหัวฟาดศีรษะกระแทกก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของสมองเกิดขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตจากการหกล้มมากที่สุดในผู้สูงอายุค่ะก็คือจากการที่มีการบาดเจ็บของศีรษะรองลงมาก็คือเราไม่ได้เซฟกระดูกเนี่ยอย่างชิ้นเล็กๆเนี่ยมันไม่ควรเป็นตัวรองรับหรือว่าตรงสะโพกที่สะโพกมักหักคือตรงเนี้ยมันไม่มีกล้ามเนื้อเลยจริงมันมีกล้ามเนื้ออยู่แต่เป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่นะคะพอมันไม่มีกล้ามเนื้อซับแรงพอลงปะทะทางด้านข้างเนี่ยกระดูกมันเป็นจุดรับน้ำหนักโดยตรงมันก็เลยมักจะหักในตัวกระดูกสะโพกเนี่ยค่ะเราไม่ได้เซฟส่วนสำคัญเนาะบางทีเราห่วงของค่ะแล้วจริงๆอ่ะมันเราอาจจะคว้าจับได้อ่ะแต่เราห่วงของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เวลาเราล้มเนี่ยเราล้มโดยที่เรากอดของอยู่
4: เราไปห่วงอย่างอื่นแทนชีวิตตัวเอง
5: ใช่อาจจะไม่ได้คิดมาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆจะล้มก็ทิ้งทุกอย่างแล้วก็คว้าไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการล้มที่มันช่วยลดการบาดเจ็บอะค่ะหนึ่งอย่างน้อยได้คิดมาก่อนรู้วิธีการว่าถ้าจะล้มควรทำยังไงเรารู้ว่าต้องย่อตัวลงต่ำใช่ไหมคะสิ่งสำคัญอันแรกเลยค่ะทำให้ตัวต่ำที่สุดย่อตัวให้ต่ำที่สุดแบบให้อยู่ในท่านั่งยองได้จะดีมากๆเลยค่ะแรงของการปะทะจะเหลือน้อยมากแล้วก็เลือกจุดปะทะค่ะจริงมันในเสี้ยววินาทีมันเหมือนเลือกไม่ได้แต่ถ้าเราผ่านการฝึกฝนเหมือนเวลาเราเดินเนี่ยค่ะเราคิดไหมว่าเราต้องเดินยังไงไม่ค่อยใช่ไหมคะมันเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันไม่ค่อยได้พอถ้าเราฝึกฝนมากพอค่ะมันจะเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างถ้าล้มไปทางด้านข้างแล้วเราจะแบบหลบกระดูกสะโพกเนี่ยค่ะมันอาจจะต้องมีการบิดตัวนิดนึงแล้วเอาก้นลงตรงก้นเรามันจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่คอยซับแรงได้แล้วก็มันค่อนข้างห่างจากกระดูกพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือทักษะเนาะว่าย่อตัวลงต่ำแล้วก็เลือกจุดปะทะเก็บคางก้มคอ
4: ค่ะ
5: เก็บคางก้มคอไม่ให้หัวกระแทกแบบเวลาลงอย่างน้อยก็คือไม่ให้หัวแบบไปปะทะก่อนให้มันเป็นจุดสุดท้ายที่มันจะปะทะแล้วก็ใช้การกลิ้งตัวค่ะการกลิ้งตัวก็คือทำให้ตัวงอสมมติว่าถ้าอันนี้คือตัวเราเนาะล้มไปปึ้งอย่างเงี้ยอันนี้แรงปะทะจะแรงแต่ถ้าเราทำตัวให้เหมือนล้อรถยนต์นะคะล้อรถยนต์เวลาแรงกระจายไปอะค่ะมันจะเกิดการกระจายแรงของร่างกายเกิดขึ้นมันจะไม่ไปปะทะที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเทคนิคของการล้มของกีฬาศิลปะป้องกันตัวที่เขาต้องล้มแต่อันนั้นอาจจะฝึกแบบอาจจะต้องมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งเพราะนั้นถ้าฝึกกับผู้สูงอายุเราอาจจะต้องทำให้มันสเต็ปมันง่ายมากขึ้น
4: แต่อาจารย์ทีเนี้ยพออย่างวิธีการที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะต้องมาเป็นแบบค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้นใช่ไหมคะ
5: ค่ะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อและร่างกายก่อนแล้วก็ค่อยฝึกล้มเราตรวจประเมินก่อนค่ะว่าเขาว่ามีความเสี่ยงไหมการที่จะบอกว่าคุณต้องฝึกนะคุณต้องป้องกันการหกล้มนะก็ต้องบอกว่าเขาว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าก่
4: อ
5: นซึ่งโดยส่วนมากค่ะถ้ามาหาเราอะเราไม่ปล่อยให้เขาไม่เสี่ยงอย่างน้อยขั้นต่ำที่สุดอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงล้มต่ำเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยคุณไม่เสี่ยงล้มเลยพอเขากลับไปเขาก็จะไม่ระมัดระวังตัวการที่เราติดความเสี่ยงล้มต่ำให้กับเขาไปอย่างคุณหญิงถ้าไปตรวจเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงล้มต่ำเพราะนั้นคือเขา
4: เสี่ยงล้มต่ำแปลว่าอะไรคะอาจารย์
5: เสี่ยงล้มต่ำก็คือมีโอกาสที่จะล้มเวลาที่จะบอกว่าผู้สูงอายุเสี่ยงล้มมากแค่ไหนเขาจะแบ่งเป็น3ระดับตามไกด์ไลน์ของ World For Guideline อะค่ะก็คือมีเสี่ยงล้มต่ำเสี่ยงล้มปานกลางแล้วก็เสี่ยงล้มสูงเสี่ยงล้มสูงส่วนมากก็คือเป็นกลุ่มที่เคยล้มมาแล้วล้มแล้วบาดเจ็บเป็นกลุ่มที่มีแบบภาวะเปราะบางต้องการการพึ่งพาอยู่ในสถานพยาบาลอะไรอย่างนั้นเป็นหลักค่ะพอเสี่ยงล้มปานกลางนี่คือเริ่มมีปัญหาชัดเจนแล้วเช่นอาจจะมีการเสื่อมของระบบประสาทตอบสนองได้ช้าลงหรือว่ามีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อส่วนเสี่ยงล้มต่ำเนี่ยค่ะยังไม่มีความเสี่ยงหมายถึงว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ชัดเจนที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงของการหกล้มแต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเราบอกเขาว่าคุณไม่เสี่ยงเลยเขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตเต็มที่ไม่ระมัดระวังแต่การที่บอกเขาว่าเนี่ยเสี่ยงล้มต่ำนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแบบนี้แล้วควรออกกำลังกายแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็จะเปลี่ยนจากเสี่ยงล้มต่ำเป็นเสี่ยงล้มปานกลางแล้วก็เป็นเสี่ยงล้มสูงในที่สุดเนี่ยค่ะ
4: โอเค
5: ค่ะ
4: อาจารย์คะงั้นแปลว่าถ้าเราเริ่มต้นจากกลุ่มเสี่ยงล้มต่ำ
5: ค่ะ
4: น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไหมคะ
5: ใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่พร้อมที่สุดเนาะพร้อมที่สุดหมายถึงมีความเราไม่ต้องไปแก้ปัญหาบางอย่างให้เขาอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงล้มปานกลางหรือเสี่ยงล้มสูงเนี่ยเราต้องไปแก้บางโรคให้อย่างเช่นกลุ่มเสี่ยงล้มสูงเนี่ยเขาอาจจะมาด้วยมีปัญหาเป็นสโตรกเป็นโรคหลอดเลือดสมองอะไรนะคะเป็นผ่าตัดมาหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งก็ต้องไปฟื้นฟูพวกนั้นก่อนแล้วถึงจะพามาเพิ่มความแข็งแรงแล้วถึงจะพาไปฝึกล้มได
6: ้
5: ถ้ากลุ่มเสี่ยงล้มปานกลางเขาอาจจะเริ่มมีข้อจำกัดแล้วค่ะเขาเสื่อมปวดหลังเพราะนั้นเราจะสอนให้เขาย่อตัวลงต่ำก็คือการต้องทำดีฟสควอตก็คือย่อถ้าดีฟสควอตเนี่ยมันก็จะไปโหลดเข่าเยอะมากเพราะนั้นต้องไปแก้ไปลดอาการปวดที่เข่าให้ก่อนแล้วถึงจะมาฝึกดีฟสควอตได้แล้วถึงจะมาฝึกล้มได
6: ้
5: เพราะนั้นกลุ่มที่พร้อมที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงล้มต่ำ
6: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์
5: จริงๆแนะนำเป็นวัยก่อนสูงอายุค่ะก็คือ45-59แต่จริงๆวัยผู้สูงอายุตอนต้นก็ยังพอได้นะคะก็คือ60-69ปีค่ะก็สามารถฝึกได้เตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อได้ค่ะ
6: ค่ะงั้นหนิงย้อนถามอีกกรณีนึงที่เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าทิ้งไว้ว่าเป็นท่านหนึ่งเป็นผู้สูงอายุที่พอรู้ว่าจะมาเรียนเรื่องของการล้มก็บอกขอนั่งเฉยๆดีกว่าเพราะกลัวการเจ็บถ้าในกรณีกลุ่มแบบนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำไงอะคะอาจารย์เราทำกับอย่างเขาทำ
5: ไงคะจริงๆความยากก็คือทำยังไงให้เขามาหาเราแต่ถ้าเขามาหาเราแล้วอันนี้ไม่ยากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวโดยกระบวนการนะคะคือพอเขามาร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะเราก็จะมีกิจกรรมให้เขาทำตั้งแต่ยากง่ายไปหายากง่ายไปหายากเขาก็จะร่วมกิจกรรมที่มันเป็นแบบยืดกล้ามเนื้ออะไรเดี๋ยวว่าหรือออกกำลังกายบางท่าอะไรเงี้ยที่เราดีไซน์ให้สามารถทำได้ทุกระดับความสามารถอันนี้ก็ดูไม่เสี่ยงมากใช่ไหมคะพอไปถึงอันสุดท้ายนะคะล้มเราจะไว้อันสุดท้ายเลยค่ะพอถึงอันล้มเนี่ยเราก็ถามก่อนค่ะจริงๆต้องคัดกรองก่อนคนที่อาจจะยังให้เป็นคนดูก่อนเนาะก็คือเป็นเรื่องของกระดูกพรุน
6: ค่ะ
5: หมอวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกพรุนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะหักแบบแรงปะทะนั่งลงธรรมดาก็อาจจะหักได้ปะทะน้อยๆก็อาจจะหักได้หรือว่าคนที่เพิ่งผ่าตัดเปลี่ยนข้อมาอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่ามีกระดูกสันหลังทรุดอะไรพวกเนี้ยคือถามว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยจะฝึกได้มั้ยจริงๆฝึกได้ค่ะแต่ต้องเป็นตัวต่อตัวเราต้องออกแบบแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเราก็จะขอให้สังเกตการทีนี้มันก็จะมีบางคนที่เขาก็ยังไม่กล้าค่ะเขาก็จะดูเชิงก่อนก็จะบอกว่าขอนั่งดูก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีต้องหากลุ่มค่ะมันจะมีแกนนำเป็นผู้สูงอายุด้วยกันเองใช่ต้องมีแกนนำที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันเองเนี่ยค่ะถ้าเขาเห็นเพื่อนเขาทำได้ค่ะเขาก็จะเริ่มเปิดใจบอกว่าเอ้ยเห็นไหมเพื่อนยังทำได้เลยปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าทับเพื่อนทำไปแล้วเห็นประโยชน์บอกต่อก็จะชักชวนมาได้ทีนี้สิ่งที่เราทำอะค่ะคือที่บอกว่าทำให้เขามาหาเราให้ได้ก่อนอะมันจะง่ายก็เริ่มจากพาเพื่อนที่แข็งแรงอะค่ะให้ลองทำก่อนไม่บังคับนะคะเราจะไม่เป็นการบอกว่าคุณต้องทำก็คือลองให้ทำแล้วก็ทำกิจกรรมให้มันง่ายค่ะเริ่มจากดูอันที่มันไม่ดูไม่เสี่ยงเช่นการกลิ้งตัวบนเตียงเก็บคางก้มคอแล้วก็ได้ทักษะของการกลิ้งตัวอย่างน้อยคุณย่อตัวลงต่ำไม่ได้แต่คุณกลิ้งถูกอะไรเงี้ยมันก็ช่วยลดแรงปะทะได้กลิ้งตัวฝึกสควอตถ้าเขาลงดีฟไม่ได้ลงลึกๆไม่ได้ก็เริ่มจากแบบว่านั่งเก้าอี้ก่อนแล้วยืนนั่งเก้าอี้ก่อนแล้วยืนอันนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรทำได้เนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆ
6: ค่ะเราฝึกทำตรงนี้มาแล้ว5ปี
5: ค่ะ
6: อาจารย์เห็นเคสที่เป็นแบบสถานการณ์จริงที่เขามาเล่าให้ฟังไหมว่าอุ๊ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยพอไปเรียนปุ๊บแล้วทำให้พอวันนั้นไปล้มมาแล้วเราเรียนรู้จากการฝึกเนี่ยมีมาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะอาจารย
5: ์ถ้าเรื่องล้มยังไม่ค่อยเจอค่ะแต่จะเจอว่าพอเข้าโปรแกรมแล้วอะค่ะจากที่ไม่กล้าออกไปไหนอะออกไปใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะคะอาจจะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นบอกว่ามันดีมากเลยมันแบบว่าจากที่แบบว่าต้องรอลูกพาไปก็กล้าที่จะออกไปใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นทักษะของการล้มอันนี้เป็นตัวเองแล้วกันก็คือก็เราก่อนจะไปสอนคนอื่นได้ก็ต้องทำให้เป็นก่อนก็ฝึกมาทีนี้ไปวิ่งค่ะไปวิ่งแล้วก็ใจลอยสะดุดแบบพื้นนิดนึงค่ะเป็นพื้นต่างระดับนิดนึงแล้วก็ล้มก็คือแบบตอนล้มมันเห็นเลยว่าอ๋อล้มคือแบบมันรู้แล้วว่าเนี่ยคือการล้มแล้วแบบคือทุกอย่างมันก็จะออกมาเองจากที่เราเคยฝึกมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแค่แบบถลอกธรรมดาเลยค่ะเป็นแค่แบบมีไม่ได้ ม่ได้แบบเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราฝึกฝนมากพอค่ะมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ปัญหาคือพอเป็นวัยสวยอายุอะค่ะคือเขาก็ถามว่าต้องฝึกเท่าไหร่แล้วมันถึงจะเกิดเป็นทักษะ
6: ใช่
5: แบบการเดินก็บอกว่าประมาณ 20,000 ครั้งทุกคนก็จะตายก่อนแล้วพรุ่งนี้
6: จริงอาจารย์เมื่อกี้ฟังมายังแบบว่าโอ้โห
5: ไม่ว่าอันนี้เป็นการเรียนรู้ทักษะทั่วไปตามทฤษฎีแต่ถ้าตัวเองฝึกจริงๆก็ไม่ได้ถึง 30,000 ครั้งค่ะแต่มันแค่ต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการฝึกก็คือแรกๆค่ะเหมือนเราฝึกอะไรเรียนรู้อะไรสักอย่างนึงเราไม่จําเป็นต้องทําถึง 30,000 ก็ได้แต่เราทํามันอย่างสม่ำเสมอ
6: ค่ะ
5: ก็คือแรกๆอาจจะแบบยังไม่ได้ท่ายังไม่ได้ทักษะก็อาจจะทําซ้ําเยอะๆหน่อยพอหลังจากนั้นเราก็คืออาทิตย์นึงทวนครั้งนึงอาทิตย์นึงทวนครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห่างๆไปแบบนั้นก็ได้ค่ะ
6: แล้วนี่ถามแบบนี้ปกติเวลาเราแบบเรื่องออกกำลังกายแล้วเราทำที่บ้านได
5: ้
6: โดยที่อาจจะมีเปิดทีวีเปิด YouTube แต่กรณีแบบนี้จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญไหมคะ
5: ถ้าการฝึกล้มใช่ไหมคะ
6: ใช่
5: ช่วงแรกแล้วก็บางอันสามารถไปทำที่บ้านได้อย่างถ้าที่ตัวเองสอนเนี่ยค่ะมันจะมีทักษะที่ถ้าแบ่งเป็นพาร์ทย่อยๆอะค่ะเราออกแบบให้เขาสามารถไปฝึกที่บ้านได้เขาบอกว่าการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มที่ยั่งยืนที่สุดคือต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต่อให้คุณหนิงนะออกกำลังกายมาอย่างแข็งแรงเต็มที่เลยนะแล้ววันหนึ่งหยุด
6: ค่ะ
5: อันนี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะร่างกายเราอายุเยอะขึ้นเสื่อมมากขึ้นอันนี้มันก็จะค่อยถอยลงเพราะฉะนั้นการป้องกันการหกล้มที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการทำต่อเนื่
6: อง
5: เพราะนั้นเราเลยออกแบบกิจกรรมให้เขาสามารถเนี่ยกลับไปทำด้วยตนเองได้มากขึ้นแต่ทีนี้มันต้องผ่านการประเมินก่อนค่ะว่าคุณหญิงสามารถทำอะไรได้นะตอนนี้อะไรที่ทำได้แล้วไม่เสี่ยงมากให้เสี่ยงต่ำๆค่ะไม่เสี่ยงมากอะไรอย่างเง
6: ี้
5: ยค่ะแล้วก็ต้องผ่านการประเมินก่อนค่ะ
6: ค่ะอาจารย์ทำโครงการสูงวัยล้มเป็นนี่เป็นโครงการที่อาจารย์ทำอยู่ตอนน
5: ี้ใช่ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะก็คือใช้ชื่อโครงการนี้เลยจริงมันมีต่อท้ายล้มแล้วลุกไม่คุกคามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือล้มแล้วลุกขึ้นได
6: ้
5: บางคนนอกจากแบบล้มไปแล้วทำให้เกิดการบาดเจ็บการที่ล้มไปแล้วลุกขึ้นไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งทำให้การบาดเจ็บมันมากขึ้นอย่างเช่นตอนที่เขาล้มไปเขาอาจจะมีภาวะเลือดออกเกิดขึ้นแทนที่คือบางคนอ่ะอยู่บ้านคนเดียวกว่าลูกจะกลับมาก
6: ว่
5: าลูกจะกลับมาช่วงเย็นเนี่ยค่ะการที่ต้องนอนอยู่กับพื้นแล้วก็มีเลือดออกอยู่แบบ4ชั่วโมง5ชั่วโมงเงี้ยการบาดเจ็บมันจะรุนแรงขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะกว่าคนจะมาเจอตอนล้มอาจจะไม่ได้บาดเจ็บมากแต่แบบอาจจะเสียชีวิตจากการที่เลือดมันค่อยๆออกเช่นในสมองเนาะเลือดค่อยๆออกในสมองไปเงี้ยค่ะไปโรงพยาบาลไม่ทันเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ทำทั้งสอนทั้งเรื่องป้องกันการหกล้มป้องกันก่อนที่จะหกล้มแต่ถ้าหกล้มมันป้องกันไม่ได้ 100% มันมีโอกาสเราระวังตัวเองดีแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้ระวังเราหรือว่ามันมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นน้องหมาน้องแมวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาวิ่งมาชนเราเขาอยากจะเล่นกับเราอย่างเงี้ยค่ะพอป้องกันไม่ได้เราควรเรียนรู้ทักษะว่าถ้าจะล้มมันจำเป็นต้องล้มควรล้มอย่างไรแล้วควรมีทักษะของการลุกก่อนจะลุกคือไม่ใช่ลุกทันทีอาจจะต้องตรวจสอบก่อนว่าเราเกิดการบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเพราะถ้าเราลุกโดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบการบาดเจ็บเราอาจจะทำให้การบาดเจ็บนั้นมันมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ระมัดระวังมันด้วยนะคะ
6: คือเราฝึกตั้งแต่ตอนที่จะล้มจนกระทั่งพอล้มแล้วเราจะต้องทำยังไงคือเราฝึกขนาดนั้นเลยซึ่งอาจารย์มองว่าโครงการแบบนี้ซึ่งหนิงมองว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะค
5: ะ
6: มันควรจะไปอยู่ในผู้สูงอายุหรือก่อนสูงอายุทุกคนควรจะได้เรียนในเรื่องแบบนี้ไหม
5: ใช่ค่ะคิดว่าควรจะค่ะคืออย่างถ้าบทบาทของตัวเองเนี่ยเป็นนักกายภาพบำบัดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนนักกายภาพบำบัดเพราะนั้นเราคนเดียวทำไม่ได้อยู่แล้วทั่วประเทศจริงๆแค่นักกายภาพบำบัดเองก็ทำไม่ได้ค่ะคนที่ต้องมีส่วนร่วมที่จะทำเรื่องนี้ค่ะมันมีตั้งแต่คนกำหนดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเนาะคนกำหนดนโยบายบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเพราะว่านักกายภาพบำบัดก็อาจจะดูแค่ปัจจัยเสี่ยงบางอย่างแต่มันมีเรื่องยาเรื่องอะไรอื่นๆที่คุณหมอก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยคุณพยาบาลเข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนจริงๆอสมแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองและญาติสำคัญทุกคนต้องช่วยกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันคิดว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาสเรียนนะคะอนาคตสิ่งที่นักกายภาพบำบัดกังวลมากๆคือผู้สูงอายุกำลังเยอะขึ้นแต่วัยทำงานกำลังลดลงอย่างเนี้ยอย่างตัวเองเนี้ยค่ะคือเริ่มเตรียมความพร้อมแบบเพราะเรารู้ว่าอนาคตพอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะคนที่จะมาแย่งโรงพยาบาลอ่ะมันแบบความต้องการดีมันมากขึ้นแต่คนที่จะมาดูแลกับน้อยลงเพราะฉะนั้นมันถ้าเรายังตั้งรับอยู่แบบเนี้ยค่ะต ั้งรับหมายถึงว่ารอให้ล้มก่อนรอให้ป่วยก่อนแล้วเราก็มารักษาฟื้นฟูให้เขาดีขึ้นแต่มันช่วยได้แค่ว่าทำให้เขาไม่ตายแต่เขาไม่หายอาจจะอยู่กับความทุกข์ทรมานตอนนั้นแต่ถ้าเรายืดระยะเวลาที่เขาแบบอายุเยอะขึ้นก็เยอะไปแต่ฉันยังทำความแบบยังทำกิจกรรมอะไรต่างๆดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยให้มันยาวมากขึ้นเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงานของนักของบุคลากรทางการแพทย์ก็จะลดลงแล้วก็จะไปโฟกัสกับกลุ่มคนที่ป่วยอันตรงเนี้ยค่ะเวลาที่ไปให้บทบาทเชิงรุกที่มันเป็นการส่งเสริมการป้องกันมันอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องเทคไทม์ใช้เวลามากเท่ากับการที่ไปรักษาฟื้นฟูเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำตั้งแต่ก่อนกับผู้สูงอายุทุกคนหรือว่าวัยก่อนสูงอายุก่อนที่เขาจะแก่เยอะแล้วเสี่ยงเยอะเนี่ยค่ะมันจะดีมากๆกับทุกคนเลยค่ะลูกหลานเองก็ไม่ต้องแบบมาเสียเวลาหรือว่าเสียเงินในการที่จะมาดูแลด้วยค่ะประเทศเองก็ไม่ต้องเสียงบประมาณในการที่จะมาต้องดูแลคนที่ติดเตียงหรืออะไรพวกนี้
6: เพราะว่าเราทำกันตั้งแต่ต้นเหตุ
5: ใช่ค่ะ
6: อาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึง2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของผู้สูงวัยอยากให้อาจารย์ฝากว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนรู้ทักษะการล้มนะคะแล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มของลูกๆหลานเพราะว่าลูกหลานเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าบางคนก็กลัวจนไม่กล้าให้พ่อแม่ทำอะไรเลยหรือแม้แต่การที่จะให้ลูกหลานพาคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้เรื่องของการล้มเนี่ยหรือแม้แต่การไปเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอาจารย
5: ์สำหรับผู้สูงอายุอะค่ะคือสิ่งที่มักจะเจอเนาะก็คือจะเป็นเรื่องทัศนคติเป็นหลักค่ะว่าการหกล้มมันป้องกันไม่ได้ทำแล้วอาจจะเจ็บมากขึ้นแต่การที่เราไม่ทำมันยิ่งทำให้เกิดปัญหาที่เยอะขึ้นไปอีกอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมความพร้อมไว้เหมือนเราซ้อมแผนดับเพลิงเอาไว้เนาะคือมันอาจจะไม่ได้ทุกทักษะทุกองค์ประกอบออกมาแบบสมบูรณ์ 100% เหมือนแบบวัยที่แบบเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างน้อยอะมันแทนที่จะเสียชีวิตก็อาจจะไม่เสียชีวิตแทนที่จะกระดูกหักก็อาจจะแค่ฟกช้ำธรรมดาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอีกทักษะหนึ่งค่ะที่สนับสนุนค่ะในฐานะที่กำลังจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนมีทักษะนี้ค่ะแล้วก็มันต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจังเนาะชอบแนวคิดของอาจารย์เจิงศักดิ์ค่ะก็คือขออนุญาตยกก็คือเราอยากให้เปลี่ยนนิยามหรือความเข้าใจของคำว่าแก่ค่ะจากอายุที่60ขึ้นไปให้เปลี่ยนใหม่ค่ะคนที่แก่ก็คือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได
6: ้
5: คนที่ต้องพึ่งพาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลร่างกายเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคนที่ตราบใดที่คุณยังดูแลตัวเองได้คือเรียกว่าเราไม่แก่เนา
6: ะ
5: เพราะฉะนั้นก็คือเรามาแก่แป๊บเดียวแล้วก็ตายเลย
6: ถูกไหมคือยังไงเราก็ต้องแก่แล้วแต่เราแก่แป๊บเดียว
5: ก็คือป่วยแป๊บเดียวค่ะป่วยคืนนึงพรุ่งนี้ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าช่วงที่เราสามารถยืดคือเรามีอายุคือคนไทยเนี่ยกำลังจะมีอายุไม่ใช่คนทั่วโลกกำลังจะมีอายุยืนขึ้นอายุเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ7ปีแต่7ปีเนี่ยค่ะเราทำให้7ปีที่เราได้มาเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่แบบต้องพึ่งพาคนอื่นติดเตียงหรือว่าเราจะแบบมีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตแบบไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราชอบด้วยตนเองเนี่ยค่ะเราเลือกได้ซึ่งอันนี้ก็คือการดูแลตัวเองเนาะการฝึกการหกล้มก็เป็นทักษะนึงที่ช่วยทำให้เราออกไปได้อย่างมั่นใจค่ะส่วนสำหรับลูกหลานนะคะคือเราเข้าใจว่าการที่เราแบบห้ามคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ทำอะไรมันเกิดจากความลับความห่วงใยเนาะแต่อยากให้มองให้มันปรับมุมมองนิดนึงค่ะคือมันช่วยได้แค่ระยะสั้นคือการที่เราไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรเลยมันยิ่งไปลดทอนความสามารถของเขาแล้วยิ่งทำให้ร่างกายเขาอะเสื่อมมากขึ้นแทนที่จะทำให้เขาคือเขาปลอดภัยจากการหกล้มแต่ความสุขในชีวิตเขาอาจจะหายไปจากการที่เขาไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมด้วยตนเองไม่ได้ออกไปพบปะเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยค่ะแล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือเขาร่างกายเขาก็จะยิ่งแย่มากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้เป็นภาระหรือว่าเราต้องดูแลเขามากในเรื่องจากปัญหาจากการหกล้มแต่เราอาจจะต้องดูแลเขาจากภาวะที่แบบผลสุดท้ายของ NCD อะค่ะพออยู่ในภาวะเหนื่อยนิ่งไม่ได้ทำกิจกรรมก็จะเกิดสะโต๊ะเกิดนู่นเกิดนี่ตามมาที่ทำให้สุดท้ายอะค่ะเขาก็ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพา ซึ่งการป้องกันการหกล้มหรือว่าการฝึกทักษะของการหกล้มเนี่ยมันมีองค์ประกอบตั้งแต่เรื่องของการยืดกล้ามเนื้อเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงฝึกความฉับไวของระบบประสาทเนาะแล้วก็จริงๆมันก็จะได้เรื่องของการรู้คิดของสมองด้วยก็ช่วยลดเรื่องโอกาสของการเกิดสมองเสื่อมไปด้วยพร้อมๆกันเขาบอกว่าการฝึกการหกล้มหรือว่าการป้องกันการหกล้มนะทั้งสองอย่างบวกกันนะคะมันทำให้ได้ประโยชน์มากกว่าการที่แค่ทำให้คุณไม่ล้มหรือว่าล้มไปแล้วอาจจะบาดเจ็บน้อยลงแต่มันทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้นก็อยากให้ถ้าเราห่วงเนาะสิ่งที่เราทำได้ค่ะคือสนับสนุนค่ะคือสนับสนุนยังไงเช่นผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งนะเราพาเขาไปหาคนที่จะให้ความรู้ได้นะคะสองก็คือเวลาที่ออกกำลังกายที่บ้านบางท่ามันเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะต้องทำเป็นเพื่อนเขา
6: ค
5: อยระมัดระวังอันตรายหรือว่าถ้าในกลุ่มที่แบบผู้สูงอายุค่อนข้างเสี่ยงเยอะแล้วค่ะแทนที่เราจะจำกัดเขาไว้แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือว่าอยู่บนเตียงไม่ให้ขยับเราสามารถทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางการแพทย์นักกายภาพบำบัดออกแบบร่วมกันค่ะว่าระดับความสามารถของพ่อแม่เราอยู่ระดับเนี้ยเราควรอนุญาตให้เขาทำอะไรบ้างกิจกรรมอะไรที่สามารถทำเองได้
6: ถ้าคุณผู้ฟังสนใจวิชาฝึกล้มเนี่ยเขาจะต้องไปติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะอาจารย
5: ์จริงๆตอนนี้เราเริ่มสอนให้กับนักกายภาพบำบัดทั่วประเทศแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆนักกายภาพบำบัดที่ใกล้ท่านนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องมาที่มอลังสิตเนาะนักกายภาพบำบัดที่อยู่ใกล้เรานะคะก็จะมีทักษะในเรื่องของการตรวจประเมินขั้นต้นก่อนเนาะแล้วก็ออกแบบท่าออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของการฝึกการหกล้มค่ะติดต่อได้เลยค่ะที่นักกายภาพบำบัดใกล้บ้านท่านเลยค่ะ
6: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะดร.บุษราชินสงครามนะคะประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะขอบพระคุณอาจารย์มีหนังสือด้วยค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของนับเราด้วยคนแล้วค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: เพราะความงดงามของสังคมเกิดจากผู้คนที่หลากหลายมาร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่กับรายการนับเราด้วยคนผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
4: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋ววิทยุธุรกิจสถานี88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่
2: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่ 5-6 ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม
5: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองค์รักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
7: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้ไป18กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพเข้ากล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีอำเภอกบินบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคามจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเค ขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
9: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
9: นางสุภตียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปอพอและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขต ทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร72เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นสูงกว่า
15: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
16: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
17: สวัสดีค่ะและนี่คือรายการสุขภาพดีดีกับพี่หมีรัศมีมณีนินนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมันกันบ้างมันคือไขมันค่ะประเด็นของเราก็คือไขมันให้โทษหรือประโยชน์กันแน่คือถ้าพูดถึงคำว่าไขมันเนาะหลายคนก็อาจจะนึกถึงคำว่าอ้วนคำนี้พูดเบาๆก็เจ็บพุงไขมันอุดตันเส้นเลือดตีบหัวใจขาดเลือดจนรู้สึกว่าไอ้ไขมันนี่มันเป็นของไม่ดีอ่ะกินก็ไม่ได้แบบกินเยอะก็ไม่ได้คือรู้สึกว่ามันดูน่ากลัวเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงถ้าร่างกายไม่มีไขมันเลยมันได้ไหมหรือมันยังไงกันแน่แล้วก็ไขมันมันมีแบบไหนบ้างคือเราแบบเราควรจะหาความรู้เกี่ยวกับไขมันกันดีกว่าว่าตกลงแล้วไอ้ผู้ร้ายเนี่ยเราควรจะมาทำความรู้จักมันสักหน่อยนะคะวันนี้ค่ะพี่หมีก็เลยเชิญแล้วก็ชวนนะคุณอโนไทยเหล่าเที่ยงพี่หนิงนะคะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยเรื่องไขมันกับสุขภาพกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะ
18: สวัสดีค่ะคุณหมีวันนี้ผู้ชมเล็ก
17: พ่อวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องไขมันกันบ้างนะคะคือเวลาที่พี่ป้าน้าอาเนาะไปตรวจสุขภาพไปรับยาอะไรแบบเนี้ยก็มักจะได้รับคำเตือนว่านี่ป้าลดของมานะยายระวังไขมันนะอะไรประมาณนี้จนหลายคนรู้สึกว่าไอ้ไขมันเนี่ยมันคือผู้ร้าย ก็เลยอยากให้พี่หนิงนะคะช่วยอธิบายหรือว่าอาจจะแก้ตัวหรือเปล่าอันนี้พี่หมีไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วไขมันผู้ร้ายในความคิดเนี่ยตกลงแล้วมันมีดีอะไรบ้างไหมมีประโยชน์อะไรต่อร่างกายบ้างไหมและทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องได้รับไขมันจำเป็นจริงหรือเปล่าค่ะจริงไหมคะ
18: สำหรับไขมันนะคะก็เหมือนคนเรานะคะคนเราก็มีทั้งดีทั้งร้ายไขมันก็เหมือนกันค่ะก็มีทั้งดีและก็ร้ายด้วยนะคะพอหลายคนมองว่าไขมันเนี่ยพูดถึงไขมันก็จะมองแต่เรื่องแต่น่ากลัวน่ากลัวนะคะแต่จริงแล้วนะไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายเสมอไปนะคะ
17: คือ
18: ร่างกายของเราเนี่ยค่ะยังต้องใช้ไขมันใช้ไปทำอะไรใช้ไปทำเป็นพลังงานค่ะและเขานะคะยังช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้อย่างเช่นวิตามิน A เนี่ยสายตาเราจะได้ดีนะคะวิตามิน D E K เนี่ยส่วนประกอบของเลือดนั้นนะคะแล้วก็ช่วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆในร่างกายแถมยังให้ความอบอุ่นด้วยแล้วก็ปกป้องอวัยวะภายในร่างกายของเราเรื่องของการกระแทกด้วยนะคะเหมือนกับน้ำเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเขามีดีอยู่นะคะเขาไม่ได้เลวอย่างเดียว
17: เยอะเหมือนกันนะคะพี่หนิงเท่าที่พี่หนิงเล่าให้ฟังมามันก็หลายเรื่องแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆกับการมีชีวิตอยู่รอดของร่างกายเราเนี่ยเนาะ
18: ใช่ค่ะ
17: ค่ะแล้วทีนี้ในเมื่อไขมันมีประโยชน์อ่ะแล้วทำไมเวลาที่เราไปตรวจเลือดหมอมักจะเตือนมักจะทักอยู่เสมอว่า
18: ค่ะ
17: นะไขมันในเลือดสูงนะอันตรายอะไรอย่างเงี้ยตกลงแล้วไขมันแบบไหนคะที่มันจะเป็นปัญหาต่อร่างกายแล้วมันทำร้ายหลอดเลือดของเราอย่างไรหรือว่ามีไขมันตัวไหนที่มันแบบเป็นตัวดีพี่หนิงช่วยอธิบายให้หน่อยสิคะ
18: ได้ค่ะพูดง่ายๆนะคะไขมันมีประโยชน
17: ์ค่ะ
18: แต่ต้องเลือกให้ถูกและกินให้พอดีนะคะเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไขมันมีไม่มีแต่อยู่ที่เราได้ไขมันแบบไหนมาตอนในร่างกายเรามีแบบไหนมากนะคะเนาะก็สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของไขมันในเลือดสูงค่ะเพราะว่าถ้ามันมีมากเกินไปโดยเฉพาะไขมันเลวเนาะเรามีไขมันดีแต่ไขมันเลวนะคะไขมันเลวมันก็จะไปสะสมตามผนังหลอดเลือดค่ะทำให้หลอดเลือดเราตีบแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาษาบ้านๆถ้าจะบอกเป็นภาษาไขมันเลวก็จะเป็นพวกไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล
17: ค
18: ่
17: ะ
18: และร้ายที่สุดคือ LDL
17: มา
18: แต่ถ้าไขมันดีคือ HDL ซ
17: ึ่
18: งเราเอาง่ายๆดีกว่าเอาไขมันเลวกับไขมันดีดีกว่านะคะเนาะก็ถ้าไขมันเลวมันจะทำให้หลอดเลือดเราแข็งตัวเหมือนนึกถึงก๊อกน้ำอะค่ะก๊อกน้ำถ้าเราไปซื้อก๊อกน้ำมาใหม่ๆท่อน้ำมาใหม่ๆเวลาเราเปิดก๊อกน้ำใช่ไหมคะเลือดก็ไหลเวียนดีเปิดก๊อกน้ำก็ไหลฟื้นไปถึงเป้าหมายได้ใช่ไหมคะเหมือนกันเลือดเราก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างดีแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้ไขมันเลวไขมันที่ไม่ดีของเรามีเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปเกาะค่ะจะไปเกาะผนังพอเกาะนึกถึงตะกงตะกันเลือดอะไรก็ตามที่มันอุดท
17: ่อ
18: ทำให้น้ำที่เราเปิดหรือว่าเลือดที่เรามันก็ไปได้ยากใช่ไหมคะมันก็เมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่จะถึงพอไปถึงหัวใจได้ช้าก็ทำให้เราเป็นโรคหัวใจไปถึงสมองได้ช้าก็ทำให้เราเป็นโรคหลอดเลือดสมองใช่ไปถึงไตแล้วก็ทำงานได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาของมันที่มันเกาะอยู่นี่แหละค่ะแต่ถ้าเรามีไขมันดีเยอะๆนะคะมันก็ไปจัดการไอ้พวกนี้มันไปทำความสะอาดเส้นเลือดให้เรา
17: อ๋อเหรอคะเออน่ารักเหมือนกันนะนี่ไขมันดี
18: ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีไขมันดีเยอะๆไขมันไม่ดีให้มีน้อยๆนะคะแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกอายุมันเป็นตัวเลขที่สำคัญเหมือนกัน
17: ยังไงคะ
18: อายุเยอะมันจะมาโดยอัตโนมัติค่ะไขมันที่ไม่ดีเนี่ย
17: มันรักคนอายุเยอะเหรอคะ
18: แต่เราก็เพิ่มได้ค่ะคือด้วยความที่เส้นเลือดเราก็แก่เหมือนเราใช้ตักก๊อกน้ำหรือใช้เส้นสายยางเราใช้เป็นนานๆนะคะมันก็เสื่อมตามวัยเนาะเสื่อมตามโอกาสเส้นเลือดเราก็เหมือนกันอายุเราร่างกายเราก็เหมือนกันมันก็จะให้มันยืดหยุ่นดึงตลอดเวลามันก็ไม่ได
17: ้
18: มันก็ต้องมีหดลงมันก็จะมีแข็งบ้างนะคะเนาะตามวัยตามกาลเวลา
17: วัยก็เป็นปัจจัยสำคัญอันนึงที่เราควรต้องระวังเรื่องของไขมันใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้นี้พี่หนิงพูดถึงเอาไขมันไม่ดีก่อนก็แล้วกันไขมันไม่ดีซึ่งมักจะได้ยินอยู่บ่อยๆแล้วบางทีมันก็จำยากก็คือไตรกลีเซอไรด์ได้ยินมาว่าไอ้ตัวนี้มันร้ายมากไอ้ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันอยู่ในอาหารแบบไหนยังไงบ้างคะกับการที่เราจะแบบมีไตรกลีเซอไรด์สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: ไตรกลีเซอไรด์สูงก็อาหารมันทั้งหลายเลยค่ะและที่สำคัญก็คือในพวกสุรา
17: ฮะสุราเนี่ยคะ
18: ต่างๆใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มนักดื่มทั้งหลายคนบอกไม่เห็นจะได้กินมันเลยนะ
17: มันไม่มันเลยอ่ะใช
18: ่โอเคมันไม่มันเลยนะทำไมฉันถึงไขมันขึ้นค่ะไตรกลีเซอไรด์จะอยู่ในกลุ่มนี้เลย
17: ว้าวโอ้โหต้องรีบไปบอกเลยนะคะกับบรรดานักดื่มในบ้าน
18: จะเป็นพวกอาหารทะเลแต่อาหารทะเลก็ถ้าเรากินพอดีก็โอเคค่ะแต่ถ้ากินเยอะๆก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์เพิ่มสูงขึ้น
17: ค่ะแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อาหารทะเลถ้ากินเยอะก็จะมีไตรกลีเซอไรด์มาสะสมนะคะแล้วนอกจากนั้นล่ะคะ
18: นอกจากนั้น ถ้าจะเป็นอาหารทั่วไปที่อย่างที่บอกเนี่ยเป็นอาหารที่มันทั้งหลายนี่แหละค่ะแต่ตัวเนี่ยเสริมที่เราเลี่ยงได้แน่นอนเลยเพราะงั้นเราถึงบอกว่า3อ2ส2สคือหยุดเรื่องของการดื่มสุรานี่แหละก็จะช่วยเรื่องของไตกิสลายได
17: ้โอ้ค่ะแล้วอย่าง LDL ที่คุณหมอเคยบอกว่านี่มี LDL เยอะนะนี่LDL มันอยู่ตรงไหนยังไงอะคะมายังไงเนี่ย
18: คือไขมันน่ะนะคะมันมีอยู่มันมาด้วยกันเป็นแพ็กเกจเนาะอ๋อไตรกลีเซอไรด์ LDL คอเลสเตอรอลแล้วก็ HDL 4ตัวนี่มันจะมาด้วยกันเป็นแพ็กเกจถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงเน
17: า
18: ะ LDL มันมักจะสูงไปด้วย
17: ค่ะ
18: แล้ว LDL นี่มันเล็กกว่ามันโลแล้วมันคือมันเล็กกว่าไตรกลีเซอไรด
17: ์
18: มันก็เลยแทรกค่ะไอตัวนี้มันตัวเร็วกว่ามันนิสัยไม่ดีกว่ามันชอบแทรกแทรกในเส้นเลือดไปเกาะผนังเส้นเลือดเนาะแล้วก็ทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยค่อยๆตีบแข็งค่ะแล้วก็ทำให้เลือดเราไหลเวียนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นไอตัวนี้จะเป็นตัวที่โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานคนนั้นเราจะดูตัวนี้เป็นหลักเลยที่อยากจะให้เขามีให้น้อยที่สุดแล้วมี HDL ตัวดีๆให้มากที่สุด
17: ค่ะ
18: เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนต่าง
17: ๆค่ะทีนี้ก็ต้องมาถึงการเปิดตัว HDL ค่ะได้ยินบ่อยๆว่านี่เราต้องมี HDL เยอะๆหน่อยนะเพื่อที่จะเอาไปสู้กันเอาไปตู้ๆกับไอ้ค่า LDL กับไอ้ค่าไตรกลีเซอไรด์ไอ้ตัว HDL ไขมันตัวดีนี่มันอยู่ที่ไหนคะพี่หนิงจะได้มันมายังไง
18: นะคะจะได้มายังไงหนึ่งเลยดีที่สุดคือการออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายช่วยเพิ่ม HDL การพักผ่อนที่เพียงพออารมณ์ที่ดีช่วยเพิ่ม HDL
17: โอ้ค่ะค่ะออกกำลังกาย
18: แล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน
17: ์
18: เนาะผักนะคะก็จะช่วยเพิ่มของ HDL ได้ดีด้วย
17: อ๋อค่ะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ
18: ใช่พักผ่อนให้เพียงพออ
17: าหารบางประเภทใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอาหารที่ก็คืออาหารที่ไม่มีไขมันนั่นแหละ อาหารที่เราทานเช่นผักผลไม้นะคะแต่มันอาจจะไม่ได้บอกว่าชนิดนี้จะทำให้ HDL เยอะแต่เราถ้าเราลดพวกไขมันเลวได้อาหารที่มันทำให้เพิ่มพวกไขมันไอ HDL มันก็จะมา
17: ค่ะพี่หนิงคะมันมีความงงๆอยู่เหมือนกันเนาะที่บางคนเขารู้สึกว่าคนอ้วนเท่านั้นนะที่ต้องระวังไขมันแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนของเราบางคนตัวมันเล็กแล้วมันก็ผอมทำงานก็หนักแต่พอไปตรวจกูตายและไขมันในเลือดสูงหมอก็ทักเลยนะคะไอ้คนที่ผอมๆก็งงมากเลยว่าอะไรกันเนี่ยหมอฉันตัวแค่เนี้ยแล้วทำไมมันสูงได้ยังไงเนี่ยคนผอมสามารถมีไขมันสะสมในร่างกายหรือว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดได้ไหมคะแล้วทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคะพี่หนิง
18: ได้แน่นอนค่ะคนผอมก็มีไขมันในเลือดสูงได้เหมือนกับคนอ้วนเหมือนกับคนทั่วไปเลยค่ะคนอ้วนบางคนยังไขมันดีกว่าคนผอมด้วยซ้ำนะคะ
17: อันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันค่ะ
18: เพราะว่าไขมันในเลือดเนี่ยมันไม่ได้วัดดูจากรูปร่างภายนอกไม่ใช่ว่าโอ้คนนี้อ้วนแสดงว่าคนนี้ต้องมีไขมันในเลือดสูงแน่ๆเลยมันไม่ได้ดูอย่างนั้นนะคะเนาะแล้วก็ไขมันในเลือดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความรูปร่างแต่มันเกี่ยวหลายอย่างค่ะเกี่ยวกับพันธุกรรมเกี่ยวกับการกินด้วยบางคนกินไขมันเยอะแยะมากมายแต่ว่าทำไมเขาไม
17: ่ไม่อ้วน
18: เนี่ยเพราะว่าบุคลิกของเขาเป็นอย่างนั้นหรือพันธุกรรมเขาผอมหรือเขามีโรคอย่างอื่นเห็นโรคไทรอยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อ้วนอย่างเงี้ยค่ะนี่โรคประจำตัวอื่นเนาะหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาแอคทิวิตี้ดีตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็กินไขมันเยอะอะไรเพราะมันก็เลยไปสะสมอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นดูแล้วภาพลักษณ์ไม่ได
17: ้ดูโง่เฮงก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
18: ไม่ได้ดูโง่เฮงไม่ได้ค่ะเนาะแล้วก็เพราะว่าแล้วก็ไขมันคนผอมชอบดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเราสังเกตเห็นไหมนะเพราะงั้นเขามีโอกาสเสี่ยงที่จะไตรกลีเซอไรด์สูงละเสี่ยงที่ LDL สูงละนะคะแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างที่กี้บอกไปว่าโรคก็มีส่วนเนาะโรคฮอร์โมนของไทรอยด์อย่างเงี้ยนะคะเนา
17: ะ
18: โรคเบาหวานบางชนิดก็ผอมเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นไขมันสูงได้โรคตับอะไรโรคไตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นร่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนผอมก็มีโอกาสที่จะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้
17: เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นคนผอมก็อย่าได้ทะนงตัวเด็ดขาดว่าเราแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีไขมันต้องไปตรวจนะคะแล้วจะได้รู้ว่าในเลือดของเรานี่ไขมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่หนิงคะทีนี้มันก็มีไขมันบางตัวเนาะที่บางทีเราก็ได้ยินอยู่เหมือนกันว่าระวังนะอย่าไปกินไอ้นนมากอย่าไปกินไอ้นี่มากเพราะว่ามันมีไขมันทรานส์ฟังดูมันจะออกฝรั่งนะเป็นวิชาการแต่จริงๆแล้วเราต้องจำไอ้ตัวนี้เหมือนกันมันยังไงคะไขมันทรานส์เนี่ยค่ะได้ยินบ่อย
18: ไขมันทรานส์เนี่ยมันเป็นไขมันที่คือมีการนำมาแปรสภาพเนาะมาเปลี่ยนรูปร่างมันแล้วพอวันดังนั้นเนี่ยพอมาเปลี่ยนรูปร่างมันมาทำเขาเอาไปทำพวกขนมพวกเบเกอรี่มันอร่อยมันนุ่มมันอันนี้ก็จริงไงนะคะแต่ว่ามันไม่เห็นตัวเหมือนทอดเนาะจริงเพราะผสมไปในแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันอร่อยมันนุ่มจริงแต่ว่าตัวไขมันมันไม่ได้หนีไปไหนมันไม่ได้ถูกทำลายเพราะนั้นถ้าคุณกินเยอะๆคุณก็มีโอกาสที่จะไขมันเพิ่มขึ้นเช่นกันแล้วไอ้ตัวทานนี่แหละค่ะมันชอบไปเกาะเส้นเลือดได้ดีด้วย
17: โอ้แล้วมันก็อร่อยซะด้วยสิ
18: มันทรานส์ฟอร์เมอร
17: ์อ๋อค่ะ
18: มันทรานส์ฟอร์เมอร์ไม่ได้เห็นว่าเป็นไขมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปแทรกอยู่ในขนมอร่อยอร่อยของพวกเราเนี่ยเอง
17: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินก็ต้องระวังอย่ากินเยอะอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
18: ใช่
17: กินบ่อย
18: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะชีวิตเรายังต้องดำเนินต่อไปเราก็ยังอยากจะชิมเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ต้องทำมันแต่ก็อย่างที่บอกต้องยับยั้งชั่งใจ
17: ค่ะ
18: กินแต่พอดี
17: พอหอมปากหอมคอแต่บางที
18: กินยังมีสติ
17: พี่บีก็เห็นเหมือนกันนะคะว่าบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะติดป้ายบอกเอาไว้เลยว่าขนมของเขาอ่ะไม่มีไขมันทรานส์อาจจะมาจากการเลือกวัตถุดิบบางอย่างซึ่งเขาก็จะแบบแม้เขียนป้ายตัวโตเลยนะว่าอันนี้ไม่มีไขมันทรานส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: แต่ก็เราจริงๆแล้วเราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆในเรื่องของการทำอาหารอะไรต่างๆแล้วบางทีทำอาหารยังไม่พอนะตอนนี้เรามีคาเฟ่คาเฟ่หลายๆคาเฟ่เขาก็จะมีเรื่องของเมนูชูสุขภาพเนา
17: ะ
18: เช่นน้ำถ้าเป็นน้ำแก้วช็อกโกแลตเนี่ยแบบหวานน้อยเขาก็จะคำนวณมาเรียบร้อยโอเคอย่างน้อยเราก็ปลอดภัยว่าเราได้กินที่มันหวานน้อยนะก็สบายใจหน่อยเนา
17: ะ
18: แต่ถ้ากินหวานน้อยแล้วกินหลายๆแก้วมันก็คงไม่น้อยอ่ะนะคะ หรือแม้แต่ขนมหลายอันก็จะบอกไม่ได้ทำจากไขมันทรานส์ใช้ไขมันที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้ตัวนี้โอเคคุณรอดพ้นจากไขมันแต่อย่าลืมว่าขนมนั้นยังมีเรื่องของแป้งเรื่องของน้ำตาลอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะได้ตรงนี้แต่อาจจะเสียตรงนั้น
17: ค่ะ
18: คือในทางนั้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามสุดท้ายที่สุดเขาทำมาดีแล้วค่ะมันจะเป็นได้เป็นทางเลือกเนาะเป็นทางเลือกแต่ว่าถึงแม้จะเป็นทางเลือกเลือกแล้วก็ไม่ใช่ว่าเลือกแล้วก็กินฉันเลือกอันนี้มันดีฉันก็จะกินแบบนี้เยอะมันก็อาจจะกลับมาสู่ติดเดิ
17: ม
18: เนา
17: ะ
18: ไขมันได้น้อยแต่ว่าแป้งที่คุณกินเข้าไปแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลน้ำตาลเข้าใส่ล่ะใช่ไหม
17: คะ
18: มันก็มีองค์ประกอบอื่นอีกเพียงแต่ว่าเขาจะมาชูตัวไหนแค่นั้นเอง
17: ค่ะพี่หนิงคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้ยไขมันในร่างกายของเราหมายถึงไอ้ไขมันตัวไม่ดีเนี่ยนะคะที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหากับสุขภาพแล้วมันจะมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างไหมคะหรือจำเป็นจะต้องตรวจเลือดเท่านั้นถึงจะรู้อ่ะ
18: ค่ะสำหรับคนที่เป็นไขมันนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่มีอาการเตือนนะคะแต่ทุกทีเนี่ยเราจะคิดกันไปเองแล้วมันก็เผอิญเป๊ะพอดีพอไปตรวจมันสูงมันสูงอะไรเช่นนะคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่ไขมันเลือดสูงไม่มีอาการเตือนเนาะเราจะต้องตรวจอย่างเดียวที่จะรู้ก็คือตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพก็คือตรวจเลือดเอาเลือดไปตรวจเท่านั้นนะคะเราถึงจะรู้ว่าไขมันเรามีมากน้อยเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ว่าฉันมึนหัววันนี้ฉันมึนหัวฉันชามือชาเท้าสงสัยไขมันไม่ดีแน่เลยเลือดไปเลี้ยงส่วนปงส่วนปลายได้ไม่ดีอันนี้ไม่ได้บ่งบอกนะคะแต่คุณอาจจะเป็นนานแล้วแหละแล้วตอนเนี้ยมันเริ่มเกาะเยอะไปแล้วมันถึงขั้นเป็นโรคแล้วแหละมันเลยแสดงอาการนะคะมันเลยแสดงอาการเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่แรกต้นเนี่ยเขาเรียกว่าไข้เงียบค่ะไม่รู
17: ้ค่ะ
18: ไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ลุ่มเสี่ยงทั้งเบาหวานความดันไขมันและยิ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นเบาหวานโอกาสที่จะมีกิ๊กไขมันแน่นอน
19: ค่ะกิ๊กเป็นไขมัน
18: เป็นเลือดโอ้และแถมที่ไม่มีเดี๋ยวมีชู้เป็นความดันอีก
19: โอ้โห
18: แล้วก็จะเลยกลายเป็นสามคนเลยอยู่ด้วยกันสามคนผัวเมียไปเลยเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะ
19: คะ
18: พอเสร็จแล้วไม่คุมได้ไม่ดีคุมได้ไม่ดีสุดท้ายก็จะมีโรคไตหัวใจสมองสโตรกมาตามมาอีก
19: โอ้ไม่สนุกเลยนะทีนี้งานยาวแน่เลย
18: อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลย
19: โอ้โหตายละสุดท้ายนี้นะคะพี่หนิงอยากให้พี่หนิงฝากคาถาหน่อยได้ไหมคะคาถาเตือนใจเรื่องไขมันแบบสั้นๆให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วก็จำง่ายๆว่าเราจะดูแล

0: ำหรับคนที่ตรวจพบว่าไขมันสูงหมอสั่งให้กินยาแต่ก็คิดว่าไม่เอาอ่ะกินแล้วเดี๋ยวกลัวไตพังอันนี้พี่หนิงมีคำแนะนำยังไงอะคะ
1: จริงๆนะคะคุณหมอจะประเมินดูก่อนว่าพฤติกรรมเราสามารถปรับได้ไหมถ้าภายใน3เดือนคุณเชื่อว่าคุณสามารถปรับได้โดยเฉพาะอย่างที่บอกเมื่อกี้ขยับร่างกายสม่ำเสมอก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นการฆ่าไขมันที่ดีที่สุดถ้าคุณไม่อยากกินยาคุณต้องไปออกกำลังกายและกินให้พอดีอย่างที่บอกถ้ากินพอดีสามารถลดหวานลดมันลดเค็มได้อยู่ในที่6ช้อนชาต่อวันไขมัน6ช้อนชาต่อวันโอเคคุณไม่กินยาก็ได้
0: แล้ว
1: 3เดือนกลับมาเจาะอีกครั้งนั่นแสดงว่าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่ต้องกินยาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณหมอซักประวัติแล้วโอ้โหดูแล้วถ้าจะยากออกกำลังกายนะคะไม่ได้ออกเลยค่ะกินยังไงคะกินทอดซื้อกับข้าวถุงทุกวันแล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คุณหมอคงต้องให้ยาเป็นตัวช่วยไปก่อนแล้วก็ยาไม่ได้ทำลายไตไม่ได้ทำลายระบบต่างๆนะคะแต่ที่ตัวที่ทำลายระบบต่างๆนั่นคือคุณควบคุมไม่ได้ต่างหากนะคะถ้าเราควบคุมไขมันไม่ได้อย่างที่บอกไขมันเป็นโรคของเส้นเลือดเมื่อไหร่ที่คุมไม่ได้แล้วมันไปพอกมากๆพอกจนเส้นเลือดจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไปเลี้ยงไตไม่ได้คุณก็จะไตวายแล้วก็จะมาโทษยาไม่ได้นะคะเป็นจากไขมันไปเลี้ยงสมองไม่ได้หรือว่าวันใดวันหนึ่งมันหลุดไปอึดเส้นเลือดกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็จะกลายเป็นจะสายนิทาหรือเป็นคนไข้ติดบ้านติดเตียงไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาได้
0: ค่ะ
1: เวลาไปหาคุณหมอเมื่อไขมันในเลือดสูงคุณหมอจะอธิบายให้เราว่าตัวไหนสูงเท่าไหร่ตัวนี้ไขมันดีคุณมีเท่าไหร่มันตื้อลบกันพอไหวไหมพฤติกรรมที่จะต้องปรับสามอสองสอคุณทำได้ไหมถ้าทำได้จบค่ะถ
0: ้
1: าทำได้จบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าทำไม่ได้กินย
0: า
1: แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็จะประเมินว่าทานยาแล้วลดลงไหมลดลงแล้วสามารถที่จะไปจัดการด้วยพฤติกรรมได้ไหมถ้าจัดการพฤติกรรมได้เราก็ไม่ต้องทานยาค่ะ
0: ไขมันไม่ใช่ศัตรูของร่างกายนะคะเพราะร่างกายของเราเท่าที่ฟังจากพี่หนิงอธิบายมาเนี่ยเรายังต้องการไขมันบางชนิดเพื่อให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือการได้รับไขมันบางประเภทมากเกินไปไตรกลีเซอไรด์ชื่อยาวนิดนึงแต่มันก็ร้ายอยู่ LDL นะคะอันนี้กินเกินความจำเป็นแล้วก็สะสมต่อเนื่องเป็นเวลานานมันก็เป็นปัญหาส่วนไอ้ไขมันตัวดีนี่ HDL นะคะลองไปดูก็ได้เวลาที่เราตรวจเลือดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า HDL เท่าไหร่เดี๋ยวคุณหมอก็จะอธิบายให้เราฟังเองคือสุขภาพที่
1: ด
0: ีสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการไม่กินไขมันเลยแต่เกิดจากการรู้จักเลือกรู้จักพอดีแล้วก็รู้จักตัวเองในทุกมื้ออาหารนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้กินเพื่อให้อิ่มอร่อยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเรากินเพื่อให้มีแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเหมือนอย่างชื่อรายการนะคะแล้วก็จะได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัวกับคนที่เรารักไปอีกนานๆค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอโนไทยเหล่าเที่ยงพี่หนิงนะคะหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ให้ข้อคิดนะคะกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณพี่หนิงมากๆเลยนะคะ
1: ขอขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: ไขมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวนะคะแต่ต้องรู้จักเลือกรู้จักใช้และรู้จักพอดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงภูริพลบุญสอนได้รับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยได้18เหรียญทองเป็นอันดับที่7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังจำนวน200ชุดโดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมลงพื้นที่ณบริเวณปากซอยร่มเกล้า24และชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องประสบกรณิกรจากทั่วประเทศจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง
2: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างไม่ขาดสายโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางเพื่อให้การเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายสมชายชัยมงคลหนึ่งในประชาชนจิตอาสาให้บริการจักรยานยนต์รับส่งบริเวณจุดอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงกล่าวว่าทางกลุ่มได้ให้บริการประชาชนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะนี้มีสมาชิกกว่า60คนที่สลับหมุนเวียนกันมาให้บริการประชาชนในทุกวันและพร้อมจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
3: เราถวายตัวเราก็บอกน้องๆว่าเหลืออีกกันยาตุลาพิการธันวา4เดือนมันเร็วนะมีพระราชพิธีมีถวายพระบรมศพเราก็ขอให้อยู่แต่ทุกคนมากันด้วยใจแบบล้วนๆถ้าสาวชิดจะว่าเป็นเที่ยวจะจำไหมเราจะจดยอดคนเที่ยวนี่นับไม่ได้อะถ้ารอบสนามหลวงนี่มันเยอะเที่ยวมันนอกจากว่าคนไหนทานข้าวก็พวกที่ไม่ทานข้าวก็ไปช่วยเนี่ยทุกคนใจฟูแล้วเราอยู่กันแบบพี่น้องมันก็อยู่ได้นาน
2: ด้านนางแก้วตาสมอินเอกกล่าวด้วยความตื้นตันใจว่าเดินทางมาจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อมาเข้ากราบพระบรมศพและบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่มีพระปฏิสันถารกับราษฎรโดยไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังมีโครงการในพระดำริเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการกำลังใจที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได
4: ้มันพูดไม่ออกอะน้ำตาจะไหลเริ่มมากราบตั้งแต่วันที่เขาเปิดพระองค์พานะคะก็คือมันพูดไม่ได้อะลูกมาด้วยใจค่ะช่วยเหลือประชาชนตรงที่ว่าพระองค์ไม่ถือตัวที่ว่าเข้าถึงทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเรือนจำหรือโครงการที่แบบว่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะคะเฉพาะองค์พระ67แต่พระพันปีประมาณ50กว่า
2: ท ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและสักการะพระศพทุกวันโดยขอให้ไปถึงจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา 19:00 น.และแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาชุดไทยพระราชนิยมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการฟื้นฟูผ้าไทยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรองรับการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้
5: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเสวนาถักทอการเวลาชุดไทยมรดกที่มีชีวิตที่3ย่านมิตรทาวน์โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติณประเทศจีนในเดือนธันวาคมนี้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าไทยมาร่วมนำเสนอประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุดไทยพระราชนิยมที่มาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มค้นคว้าการแต่งกายสตรีไทยโบราณจนพัฒนามาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและตลอดทั้งปีกระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินพร้อมนำชุดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และในงานไทยเฟสติวัลซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่ประเทศรัสเซียที่เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการชุดไทยในโอกาสครบรอบ130ปีไทยรัสเซียขณะที่การส่งเสริมการแต่งกายชุดไทยยังช่วยสร้างงานและสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชนฐานรากทั้งระบบครอบคลุมตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผ้าช่างตัดเย็บช่างออกแบบไปจนถึงธุรกิจห้องเสื้อที่มียอดสั่งตัดเพิ่มขึ้นช่วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังจัดกิจกรรมร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569
6: นางสาววาทนีเอ็งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติตรังจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรังไหมภายใต้โครงการร้อยมะลิด้วยรังไหมถวายไทยหน้าชนนีพระมารดาแห่งไหมไทยประจำปี2569ณโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยบูรณาการร่วมกับเกษตรกรกลุ่มทอผ้านาหมื่นสีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านควนสวรรค์โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกมะลิจากรังไหมซึ่งรังไหมถือเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมของไทยที่ได้รับการส่งเสริมจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของรังไหมผ่านงานประดิษฐ์ที่สื่อถึงความรักและความกตัญญูที่มีต่อแม่พระมารดาแห่งไหมไทยพร้อมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบมาตรฐานจำนวน 2,950 ดอกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและบรรลุตามเป้าหมายโดยดอกไม้จันทร์ที่จัดทำขึ้นจะรวบรวมก่อนส่งมอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับอีก18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดต่อไปโดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569และทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเทศกาลไทยในกรุงปารีส2569หรือตูตาเฟไทย2026ณสวนบากาเตลกรุงปารีสโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเฝ้ารับเสด็จโดยในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรการจัดแสดงผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมและผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยตลอดจนซุ้มอาหารไทยภายในงานและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมงานเทศกาลไทยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้งานเทศกาลไทยในกรุงปารีสจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวฝรั่งเศสนักท่องเที่ยวชุมชนไทยและมิตรประเทศได้สัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายของประเทศไทยผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีมวยไทยนวดไทยผ้าไทยงานศิลปะหัตถกรรมและความบันเทิงร่วมสมัยและยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานหารือที่ปรึกษารัฐมนตรีแรงงานฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานเปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดยุโรป
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะหารือกับนายฟิลิปมาโชแวร์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทางสังคมฝรั่งเศสด้านตลาดแรงงานณกรุงปารีสฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและฝรั่งเศสโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานสามารถปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ขณะเดียวกันไทยก็มีศักยภาพในการส่งเสริมแรงงานฝีมือไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบอาหารไทยผู้ให้บริการนวดไทยผู้ฝึกสอนมวยไทยรวมถึงแรงงานด้านบริการและการโรงแรมพร้อมมีสถานประกอบการในฝรั่งเศส13แห่งได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนายจ้างของไทยซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อทักษะแรงงานไทยและสนับสนุนการจ้างงานที่มีมาตรฐานทั้งนี้ไทยในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเน้นการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ประเทศหารือรายละเอียดอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยและผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซอยพัฒนาการ69เขตลาดกระบังระดมเรือผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนง
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนา69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือบวาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมถนนสายหลักเริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องสำหรับพื้นที่หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนา63 65 67และ69ได้เร่งสูบน้ำจากแก้มลิงในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าและปิดประตูระบายน้ำคลองมอนเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำเร่งดึงน้ำออกส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรส่วนแผนการกู้พื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหธานี4จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาซอยอ่อนนุช65ซึ่งเป็นจุดรับน้ำจากเขตลาดกระบังก่อนระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงระดับน้ำเริ่มลดลงวันละ 3-4 เซนติเมตรโดยได้นำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งจำนวน5ลำร่วมผลักดันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์สู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งอีก2เครื่องในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังและเร่งฟื้นฟูพื้นที่แฝกคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เขตบึงกุ่มและเขตมีนบุรีอย่างต่อเนื่องฉนันชิดาสันทองรายงาน
1: ป ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางบริเวณศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและเปิดสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุแจ้งพิกัดหรือขอความช่วยเหลือน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพื่อประสานหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ระดมหน่วยงานในสังกัดร่วมดูแลประชาชนทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดครัวสนามเคลื่อนที่ร่วมกับครัวพระราชทานส่งมอบอาหารปรุงสดใหม่กว่า 6,000 กล่องกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนำเรือขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากและกลุ่มเปราะบางกรมควบคุมมลพิษจัดรถรับส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยฟอกไตและผู้ที่จำเป็นต้องพบแพทย์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงสิ่งของรวมถึงช่วยเหลือผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำท่วมสูงพร้อมกันนี้ยังเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ควบคู่กันไปเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ติดตามภารกิจหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรมย
10: ์พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเยี่ยมการติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณคลองประเวศเพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำจำนวน5ลำเข้าติดตั้งและเดินเครื่องบริเวณคลองประเวศโดยสามารถเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ประมาณ 342,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วขึ้นและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำโรงครัวพระราชทานซึ่งยังคงเร่งจัดเตรียมอาหารปรุงสุกเพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดบึงกาฬเปิดกิจกรรมปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่สองฝั่งโขงครั้งที่หนึ่งพร้อมปักหมุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าสู่การเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยว
11: ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปั่นบึงกาฬบริคำไซสารสายใหญ่2ฝั่งโขงครั้งที่1พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมจักรยานและนักปั่นจาก34จังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมรวม431คนนายสมควรภูมิพันธ์ประธานชมรมจักรยานจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนของจังหวัดบึงกาฬและแขวงบริคำไซสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวสปป.ลาวตลอดจนประชาสัมพันธ์สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับสากลสำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้านักปั่นจักรยานพร้อมกันหน้าลานจอดรถบรรทุกหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยก่อนตั้งขบวนและปั่นข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบริคำไซมุ่งหน้าสู่เมืองปากซันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยมีเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปากซันอาทิวัดบ้านเบิร์นธาตุตลาดสดปากซันวัดศิลาวนารามอนุสาวรีย์ศรีสมพรก่อนเดินทางกลับมายังด่านพรมแดนฝั่งลาว
12: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสา ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
13: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เฮ้ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment Technology จังหวัดปราจีนบุรีไหลล้นออกนอกพื้นที่โรงงานหลังได้รับแจ้งจากเครือข่ายภาคประชาชนโดยพบคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลมากับน้ำท่วมเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม4จุดส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลเพื่อประกอบการดำเนินการพร้อมมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจโพธรเมืองศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและผลการตรวจวิเคราะห์จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนเป็นใบ
5: ใช่
6: คนนอนหลับ
7: โอยแล้วคนอะไร
6: บาดที่ฝ
7: นที่ขโมย
6: ไม่ใช่ยอมยาม
5: ยอมยามยอม
7: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
5: ใช่ใช่
8: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความหนึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment Technologyจังหวัดปราจีนบุรีไหลล้นออกนอกพื้นที่โรงงานหลังได้รับแจ้งจากเครือข่ายภาคประชาชนโดยพบคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลมากับน้ำท่วมเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม4จุดส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลเพื่อประกอบการดำเนินการพร้อมมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจโพธรเมืองศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและผลการตรวจวิเคราะห์จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันใบ
5: ้ใช่
6: คนนอนหลับ
7: โอยแล้วคนอะไร
6: บาปที่ฝ
7: นที่ขโมย
6: ไม่ใช่ยอมยาม
5: ยอมยามยอม
6: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
5: ใช่ใช่
8: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด
9: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพลัส

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสูตรคลี่คลายสวนจ๋ายอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about?

0: ิมเลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500 Andy Francis 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: www.radio.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสูตรคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับตอนที่17ค่ะเราจะล่องไพรกันอีกครั้งนะคะกับตอน
5: ผจญพรานไพรครับสวัสดีพี่หมีครับแม่หลังจากที่ตอนที่แล้วสักตะเกิ้ลร้อยเอกเรืองก็อาสาลังท้ายนะครับสกัดกั้นการตามล่าของเราลูกน้องของน้องชายล่อป่าซับซ้อนนิดนึงแล้วก็ตามล่ามาจนถึงที่นี่เลย
4: คือฟังจากชื่อตอนแล้วเหมือนไม่มีอะไรเนาะ ก็แค่เจอ
5: ใช่อาจจะเจอ
4: ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร
5: คู่ต่อสู้อะไรธรรมดาธรรมดาแต่อ้อจริงๆถ้าใครฟังมันตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็จะรู้ว่าล่อปลาเนี่ยโหดร้ายขนาดไหนนาโบเนี่ยเป็นสภาพแบบโอ้ไม่มีหูไม่มีจมูกเลยแต่เขาบอกว่าน้องชายของล่อปลาโหดกว่ามันก็เลยมีความหมายขึ้นมาทันที
4: และนี่ก็คือบทที่18นะคะผจญพรานไพรค่ะล่องไพรเจ้าป่าน้อยอินทนนท์นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอหลอค่ะเอาละคุณจิตรินเราจะต้องผจญพรานไพรกันแล้วนะคะรอช้าไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพรานไพรเขาจะรอเอานะคะเราไปกันเลยก็แล้วกันค่ะ

0: ตรงตามความคิดที่ทุกคนตกลงกันไว้พระพิสนพร้อมด้วยวัลภาและขบวนลูกหาบทั้งหลายออกเดินทางล่วงหน้าตามนาโบไปก่อนแต่เช้าตรู่ขณะเดียวกันฝ่ายศักดิ์ร้อยเอกเรืองและตักเกิลยังประวิงเวลาอยู่ที่เต็นท์ก็พยายามทำเสียงดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาพาฟืนหรือเสียงหัวเราะเพื่อเป็นการพรางศัตรูที่อาจจะซุ่มอยู่ในที่หนึ่งบริเวณใดจนกระทั่ง3ชั่วโมงล่วงไปตะวันสายขึ้นทุกทีคเนว่าขบวนของพระพิสนวนาศาสตร์คงจะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วทุกคนจึงเริ่มเคลื่อนที่ออกติดตามไปโดยอาศัยร่องรอยบางอย่างที่พระพิสนและนาโบทิ้งเอาไว้ตลอดครึ่งวันแรกไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรเกิดขึ้นภูมิประเทศซึ่งสลับซับซ้อนไปด้วยลูกเขาสูงสูงต่ำต่ำแล้วหุบใหญ่น้อยค่อยๆเปลี่ยนสภาพเป็นที่ราบขึ้นแต่ก็ยังรกอยู่แม้กระนั้นการติดตามก็ยังเป็นไปได้พอตกเย็นผ่านป่ายาวใหญ่ออกสู่ชายทุ่งแยกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ลุ่มและพื้นดินอันชื้นไปด้วยน้ำค้างที่ซึมลงมาจากชายเขาตอนบนตะเกิลก้มลงพิจารณาดูรอยเท้าที่กำลังติดตามหน่อยหนึ่งจากนั้นตะเกิลก็เงยหน้าขึ้นมองดูสักด้วยสายตาซึ่งเต็มไปด้วยความกังวล
1: เอ๊มันชอบกลเสียแล้วนายมีรอยเท้าใหม่มาสมทบกับขบวนคนขาเกหัวโตจากชายป่าทางโน้นทีแรกก็สองสามคนนะแล้วก็20กว่าทิ้งระยะห่างกันราวครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วก็เร่งกระชั้นเข้าไปแกหมายถึงพวกพรานของน้องชายล่อปลาหรือเปล่าตะเกิ้ล
0: ร้อยเอกเรืองถามแบบแทบไม่หายใจ
1: ตะเกิ้ลก็บอกไม่ถูกว่าเป็นพวกพรานของใครหรือไม่ใช่บอกได้แต่ว่าพวกนั้นน่ะสะกดรอยตามขบวนของคุณพระขาเกลหัวโตกับนาโบพอเห็นใกล้เข้าไปนักก็หยุดเห็นห่างออกมาก็เร่งตามเหมือนพยายามคอยหาโอกาสจะโจมตีโดยไม่ให้พวกเราข้างหน้ารู้ตัว
0: ศักดิ์สุริยันพิจารณาดูรอยเท้าที่ปรากฏอยู่ตามด่านตอนนั้นกลับไปกลับมาหลายครั้งจนศักดิ์แน่ใจว่าสายตาของตะเกิ้ลไม่ผิดจากนั้นศักดิ์ก็หันไปทางร้อยเอกเรือง
2: มันไม่โง่อย่างที่เราเข้าใจในขณะที่เราคิดว่าเราพรางตาพรางเสียงให้มันเข้าใจว่าเรายังอยู่ที่ไหนทั้งขบวนนั่นเองพวกนั้นตามคุณพระกับนาโบมาทางนี้แล้วเอ้าเราเข้าตะเกิ้ลเราจะต้องรีบเตือนพวกนั้นให้รู้ตัวก่อนที่มันจะสายเกินไป
0: เลยทุ่งแฝกนั้นไปทางด่านที่สักเดินผ่านไหล่เขาเตี้ยๆลงไปสู่หุบผาอันกว้างใหญ่ลำธารสายหนึ่งผ่านจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกสองฝั่งปกคลุมไปด้วยป่าไผ่และหนามหวายในขณะนั้นพระอาทิตย์ลับไหล่เขาลงไปแล้วแต่เหลือเวลาสำหรับแสงสว่างอยู่อีกไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงตามธรรมดาก็ถึงเวลาที่พระพิสนจะหยุดพักตั้งเต็นท์แรมคืนได้แต่แม้กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีซุ้มเสียงหรือควันไฟปรากฏออกมาจากบริเวณใดในหุบเขานั้นเลยเมื่อร้อยเอกเรืองแสดงความสงสัยในเรื่องนี้ตะเกิ้ลก็อธิบาย
1: บางทีนาโบจะเห็นเวลากลางวันเหลืออยู่เลยเร่งเดินทางต่อไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้กระมังนายบางทีนาโบจะระแคะระคายถึงอันตรายจากผู้ติดตามพยายามพาขบวนหลบอยู่ในที่ที่เห็นว่าปลอดภัยก็ได
0: ้คำอธิบายของตะเกิ้ลมีเหตุผลพอทีเดียวแต่ศักดิ์ ก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจอยู่นั่นเองถึงความเงียบเชียบที่ปกคลุมอยู่ทั้งหุบเขาในปัจจุบันความใหม่ของร่องรอยที่ปรากฏแก่สายตาในขณะนั้นแสดงว่ากระชั้นกันเข้าไปเต็มทีระหว่างผู้ติดตามกับผู้ถูกติดตามและล่วงหน้าไปไม่นานนักในขณะที่ศักดิ์กำลังเลียบขึ้นไปตามฝั่งลำธารภายใต้เซิงซุ้มของป่าไผ่ตอนหนึ่งนั่นเองตะเกินซึ่งเดินนำหน้าก็หยุดอีกแล้วก็คุกเข่าลงโดยเร็วครั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นกระซิบว่า
1: ดูนี่สินายดูรอยตีนที่แยกลงไปในลำธารนั่นแล้วก็ทางด่านเล็กขวามือนี่ทีนี้ตะเกินเข้าใจแล้วว่าทำไมมันจึงยังไม่ลงมือทีแรกนะมันติดตามมาโดยยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครเดี๋ยวนี้มันแน่ใจแล้วคนหัวโตขาเกหนีจะแสลงพร้อมด้วยนาโบคงจะทายออกว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเพราะว่ามันเพิ่งจะตกลงใจจะลงมือโจมตีนี่รอยพวกมันติดตามขบวนของเราไปเพียงสองคนนอกนั้นแยกออกซ้ายขวาเร่งไปคอยซุ่มสกัดอยู่ข้างหน้า
0: ตะเกิ้ลปุดลุกขึ้นยืนทันทีก่อนที่ศักดิ์และร้อยเอกเรืองจะทันถามหรือทำอะไรต่อไปตะเกิ้ลยกมาลิเคอร์ไรเฟิล 6.5 เล็งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ยิงจังหวะเร็ว3นัด
1: นั่นเป็นการเตือนให้พวกนั้นรู้ตัวว่าเรามาช่วยและพวกพรานของน้องชายล่อปลารู้ว่าโอกาสที่มันจะดักซุ่มคอยฆ่าพวกเราให้หมดผ่านไปเอ้าเร็วเข้าทนายถ้าตะเกิ้ลเข้าใจไม่ผิดเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นของดี
0: เวลานั้นแสงสว่างเหลือน้อยลงทุกทีการพิจารณารอยเท้าตามทางด่านก็ยากขึ้นทุกขณะในขณะที่ตะเกิ้ลพาวิ่งเลียบไปตามฝั่งลำธารผ่านป่าไผ่ขึ้นไปทางชายเนินนั่นเองเสียงร้องอย่างสยดสยองพองขนก็ดังขึ้นข้างหน้าในระยะไม่เกิน100หลาตะเกิ้ลพาคณะหลบออกจากทางด่านทันทีแล้วก็พาวิ่งอ้อมพุ่มไม้ใหญ่ข้างหน้าไปอึดใจเดียวต่อมาตะเกิ้ลก็หยุดชะงักเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่สีหน้าของตะเกิ้ลที่หันมาดูศักดิ์กับร้อยเอกเรืองซีดเผือดริมฝีปากขมุบขมิบแต่ก็พูดไม่ออกตะเกิ้ลได้แต่ยกมือชี้ให้ดูทั้งร้อยเอกเรืองและศักดิ์ทะลันเข้าไปที่ตะเกิ้ลพอแลเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าทั้งสองคนก็ตกอยู่ในอาการและสภาพเดียวกันกับตะเกิ้ลตรงหน้านั้นกลางซุ้มไผ่เนื้อฝั่งลำธารซึ่งแสงสว่างของเวลากลางวันเหลือน้อยเต็มทีนาโบกำลังรัดคอชายชะกันสองคนเข้าไว้ในหว่างรักแร้ของเขาจนสีหน้าที่ขาวเปลี่ยนเป็นซีดเซียวและเสียงร้องดังด้วยความตกใจอย่างถึงขนาดก็เบาลงทุกทีจนกระทั่งขาดห้วนหายไปตามหน้าตาและร่างกายของชายพิการร่างยักษ์แดงเถือกไปด้วยโลหิตซึ่งไหลปรีออกมาจากบาดแผลที่ถูกแทงแล้วฟันขณะนั้นอาการเกรี้ยวกราดเพราะความโกรธของนาโบทำให้สีหน้าของเขาซึ่งน่าเกลียดอยู่แล้วน่ากลัวยิ่งขึ้นอย่างเหลือพรรณนาโทสะจริตทำให้เขาไม่ได้เอาใจใส่ต่อบาดแผลหรือความเจ็บปวดรวดร้าวใดๆทั้งสิ้นนอกจากเพิ่มกำลังแขนอันกำยำรัดคอของชายเจ้ากรรมทั้งคู่จนกระทั่งอ่อนเปียกคามือไปเมื่อคลายวงแขนปล่อยในอึดใจต่อมาชายชาวป่าคู่นั้นก็ถึงอวสานนอนแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้เพราะคอหักทั้งสองคนศักดิ์ตะเกิ้ลและร้อยเอกเรืองชวนกันวิ่งเข้าไปหานาโบได้ยินก็หันหน้าอันปราศจากจมูกตาและใบหูกลับมาพรางยกกำปั้นทั้งคู่ขึ้นทุบอกแสดงความยินดีอย่างดุเดือดกลิ่นคาวเลือดที่ไหลโซมลงมาท่วมร่างทำให้ศักดิ์แทบจะอาเจียน แม้กระนั้นมันก็ยังไม่น่าใจหายเท่ากับเมื่อสายตาของศักดิ์แลไปเห็นลูกดอกยาวขนาดศอกเศษดอกหนึ่งปักเสียบยุกร่างหลังของนาโบศักดิ์รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรอีกไม่ถึงอึดใจต่อมาเมื่อพิษยาที่อาบไว้ซาบซ่านตามสายเลือดเข้าไปถึงหัวใจนาโบก็จะถึงวาระสุดท้ายทำนองเดียวกับศัตรูทั้งสองคนซึ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วความรู้สึกนั้นทำให้ศักดิ์แทบจะเป็นบ้านี่คือนาโบคนนำทางเพียงคนเดียวที่จะพาทุกคนออกจากป่ามฤตยูที่เต็มไปด้วยความลึกลับดึกดำบรรพ์เต็มไปด้วยอันตรายและภัยนานับประการไปสู่โลกภายนอกได้แต่ยังไม่ทันถึงครึ่งทางก็จะจากทุกคนไปเสียแล้วศักดิ์นึกวาดภาพถึงอนาคตอันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานศักดิ์หลับตาเห็นป่าที่โชกไปด้วยฝนซึ่งตกไม่มีสางและอนาคตที่ไม่มีเวลากลางวันหรือกลางคืนทุกฝีเท้าที่ก้าวออกไปไม่รู้ว่าจะนำไปสู่ที่ไหนเหมือนหลับตาเดินในที่มืดอดอยากหนาวสั่นวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าจนกว่าร่างกายจะหมดกำลังต้านทานและในที่สุดก็ตายไปอย่างทนทุกข์ทรมานเพราะพิษไข้เพราะสัตว์ร้ายตลอดจนเพราะความสิ้นหวัง
2: เร็วตะกัน
0: สักร้องสั่งชักมีดพรานซึ่งรับคมกริบอยู่เสมอออกมาจากฝัก
2: ขอขวดแอลกอฮอล์ให้ฉันยาใส่แผลแล้วก็ผ้าพันด้วย
0: กระเรงชราปลดย่ามออกจากบ่าหยิบของที่สักต้องการออกมาโดยเร็วแต่ทันใดที่ศักดิ์กรากเข้าไปหานาโบพยายามจะผ่าเอาลูกดอกดอกนั้นอย่างดีที่สุดที่จะดีได้ชายพิการก็เซถอยหลังไปก้าวหนึ่งแล้วสุดลงคุกเข่าอยู่ดวงหน้าซึ่งปราศจากในตาปราศจากหูจมูกและแม้กระทั่งความรู้สึกเปลี่ยนเป็นสีเทากล้ามเนื้อที่ท้องตรงที่ศักดิ์ทำการผ่าตัดก็สั่นระริกไม่ต้องสงสัยเลยอย่างน่องหรือยาพิษที่อาบลูกดอกนั้นได้เริ่มสำแดงฤทธิ์ของมันอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ศักดิ์จะคาดหมายไว้เป็นอันมากจากที่หนึ่งที่ใดในความคิดและความรู้สึกอันมืดบนของศักดิ์เขาได้ยินเสียงกระซิบบอกว่าน
2: าโบจะต้องไม่ตาย
0: แน่ทีเดียวชายพิการผู้นี้จะตายไม่ได้ถ้าจะหวังออกไปให้พ้นจากแดดอันน่าสยดสยองนี้นาโบจะต้องไม่ตายถ้าต้องการจะกลับไปสู่แสงสว่างแห่งนาครธรรมเมื่อปราศจากสางคำเสียแล้วชีวิตของทุกคนอยู่กับนาโบ
2: นาโบจะต้องไม่ตาย
0: คราวนี้เสียงนั้นชัดและใกล้เข้ามาสักแน่ใจเหลือเกินว่าเสียงนี้มิใช่ได้ยินจากอุปทานหรือหูมีอันเป็นไปด้วยเหตุนี้เมื่อได้ยินอีกครั้งศักดิ์จึงหันไปมองดูร้อยเอกเรืองตะเกิ้นครั้นแล้วพระพิสนวนาศาสตร์และวัลภาซึ่งศักดิ์ไม่รู้ตัวเลยว่าก้าวมาสู่บริเวณนั้นจากไหนและตั้งแต่เมื่อไหร่
2: นาโบจะต้องไม่ตาย
0: ริมฝีปากของพระพิสนวนาศาสตร์ขมุบขมิบเพ่งอยู่กับสีหน้าของนาโบซึ่งเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะอย่างไม่วางตา
2: ช่วยกันหามไปที่เต็นท์ทางโน้นหน่อยเถอะคุณศักดิ์เร็วเขาเวลาของเขาเหลือน้อยเต็มที

0: แต่ขณะที่ทุกคนเขาประคองสองปีกเพื่อพยุงให้นาโบลุกขึ้นนั่นเองศีรษะของนาโบก็ตกคางจดยอดอกแล้วก็อ่อนปวกเปียกไปทั้งตัวร้อยเอกเรืองเงยหน้าขึ้นมองดูพระพิสนอย่างหนักใจแต่ในขณะเดียวกันพระพิสนก็ยังคงเร่งต่อไปว่า
1: หามเขาตามผมมาทางนี้โอกาสยังมีอยู่แต่ช้าไม่ได
0: ้พระพิสนออกเดินนำหน้าพาไปตามฝั่งลำธารราวอีก200หลาเศษก็พ้นป่าไผ่ถึงเชิงเขาชันและบ่อน้ำพุอันเป็นที่ตั้งเต็นท์ซึ่งพวกลูกหาบกำลังกุลีกุจอก่อไฟเพื่อหุงหาอาหารอยู่ตลอดเวลานาโบไม่ได้สติเลยเนื้อตัวที่อบอุ่นก็เริ่มเย็นลงทุกขณะเมื่อพระพิสนบอกให้วางนาโบลงบนเตียงสนามในเต็นท์ของพระพิสนเองทั้งสามคนมองไม่เห็นทางเลยว่าชีวิตของชายพิการร่างยักษ์ผู้นี้จะมีทางรอดไปได้อย่างไรสักเองได้เคยเห็นฤทธิ์ของยางน่องและยาพิษของชาวป่าชาวเขาเผ่าต่างๆมาแล้วพอที่จะรู้อาการทุกระยะของมันว่าแค่ไหนยังพอจะเยียวยาและลักษณะใดที่หมดหวังถึงกระนั้นคุณพระก็ยังคงหันหลังให้มัวสาละวนอยู่กับย่ามส่วนตัวของแกอึดใจหนึ่งต่อมาสักมองเห็นพระพิสนหยิบขวดหนึ่งซึ่งใส่น้ำสีเหลืองอ่อนออกมาเปิดจุกแล้วก็งัดขากรรไกรซึ่งแข็งแล้วของนาโบออกพรางกรอกลงไปเราช้อนชาเศษต่อจากนั้นก็นิ่งดูอาการอย่างเงียบ
1: ๆนาโบจะต้องไม่ตายผมทนความรู้สึกที่จะสูญเสียคนคนนี้ไปไม่ได้คุณสักปราศจากนาโบแล้วความลับและคุณประโยชน์ของเอื้องจำปาสีขาวไม่มีประโยชน์จะได้ไปบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติมนุษย์ได้เลยปราศจากนาโบเสียแล้วเราทุกคนจะเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่ไม่มีใครจะหาทางออกจากมันพ้นเมื่อมรสุมมาและฝนเริ่มตกมันจะตกตลอดไปต่อเนื่องกันไม่ต่ำกว่า3เดือนคุณศักดิ์คุณเข้าใจหรือยังฮะมรสุมมาเมื่อใดเราตายเมื่อนั้นเว้นไว้แต่จะมีนาโบ
0: เวลาล่วงไปอีกครู่ใหญ่จากวินาทีเป็นนาทีและหลายนาทีทุกวินาทีเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานใจครั้นแล้วสักก็ได้ยินทุกคนถอนใจเฮือกใหญ่เมื่อเห็นสายเลือดแล่นขึ้นสู่หน้านาโบร่างกายที่เย็นเฉียบก็ค่อยๆอบอุ่นขึ้นภายใน5นาทีเท่านั้นนาโบก็พลิกตัวและอาเจียนออกมาเป็นน้ำสีดำแล้วก็หลับไปใหม่พระพิสนวนาศาสตร์ถอนใจยาวพรางหันไปหาลูกสาวบอกว่า
1: ฉีดยาบำรุงหัวใจให้มันหน่อยเถอะวรภาอันตรายน่ะหมดแล้วแต่ไม่มีกำลัง
0: นาโบหลับไปนานเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งอาการก็เกือบจะเป็นปกติทุกอย่างนอกจากยังอ่อนเพลียเกินไปในระหว่างที่ทุกคนนั่งล้อมกองไฟปล่อยให้นาโบได้พักผ่อนต่อไปนั่นเองวัลภาก็รับหน้าที่เป็นผู้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่แยกทางกันเมื่อตอนเช้าจนกระทั่งถึงเวลานั้นนาโบดูมั่นใจเหลือเกินว่าน้องชายของล่อปลาพร้อมด้วยพวกพรานของมันคงจะตามเราไม่ทันนะคะความจริงนั้นเขาเป็นห่วงพวกคุณสามคนมากกว่าเกรงว่าจะถูกพวกมันซุ่มทำร้ายจนกระทั่งตกบ่ายจึงเฉลียวใจว่าน้องชายของล่อปลาแล้วก็พวกพรานของมันไม่ได้ตกหลุมพรางที่เราวางไว้เลยแต่ว่าตรงกันข้ามค่ะมันกลับเดินกลวิธีข้ามหัวเราแล้วก็ไม่เอาใจใส่ต่อพวกคุณแล้วก็มุ่งตามแต่ทางดิฉันจนทันกัน นาโบจะรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณหรือปฏิภาณของคนตาบอดก็ตามว่าพวกเรามีได้อยู่ในความปลอดภัยดังกล่าวก็ตอนข้ามสันเขาลูกสุดท้ายก่อนถึงที่นี่นาโบพยายามที่สุดค่ะที่จะสลัดรอยให้พ้นจากการติดตามของคนพวกนั้นบางครั้งนะคะก็ด้วยการกลบเกลื่อนรอยที่ผ่านบางคราวก็ด้วยการลวงให้สำคัญผิดไปในทางอื่นแต่ว่าก็ไม่พ้นจากความชำนาญของพรานป่าเหล่านั้นไปได้ทีนี้เมื่อถึงเวลาพักแรมคืนนาโบก็เลยหาที่เหมาะที่สุดที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดให้เราปรงเต็นท์แล้วตัวของนาโบเองก็ออกมาตรวจตราดูเพื่อให้แน่ใจส่วนเรื่องต่อไปคุณศักดิ์ก็รู้ดีแล้วนะคะ

0: กรณีของนาโบไม่ต่างอะไรเลยกับกรณีของสางคำถูกจับไปทรมานคราวนั้นวิธีการติดตามและทำร้ายก็เช่นเดียวกันเราทุกคนรู้ว่าคนพวกนั้นจะไม่ลดละหรือผละจากเราเป็นอันขาดจนกว่ามันจะได้จัดการแก้แค้นเราแทนล่อปลาเป็นผลสำเร็จแล้วจากความจัดเจนที่เราได้รับมาแต่หนหลังข้าพเจ้ารู้ว่าตลอดเวลาเหล่านี้มนุษย์พวกนั้นคงจะยังไม่ไปไหนมันจะซุ่มซ่อนอยู่เงียบๆในเงามืดของสุมทุมพุ่มไม้รอบกายเราคอยโอกาสที่จะลอบเข้าจู่โจมหรือปลิดชีวิตพวกเราไปทีละคนด้วยลูกดอกอาบยาพิษของมันความมืดและความเงียบเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องป้องกันตัวอย่างดีในยามเช่นนี้
1: จากนั้นสักสั่งให้ทุกคนดับไฟในกองตลอดจนตะเกียงและบุหรี่พยายามอยู่กันอย่างมืดๆและเงียบที่สุดเท่าที่จะกระทำได้พร้อมกับสั่งห้ามทุกคนมิให้ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไหนเว้นไว้แต่จะได้บอกให้ทราบล่วงหน้าเสียก่อนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดอันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดคืนไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดสังเกตเกิดขึ้นเลยนอกจากเสียงนกระวังไพรที่ร้องมาจากเนินเขาและเสียงหมาในที่หอนมาจากชายทุ่ง 2-3 ครั้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติตามเดิมจนกระทั่งดาวประกายพลึกขึ้นต่อมาอีกไม่ช้าไม่นานก็รุ่งสว่างจากนั้นอาการของนาโบก็หายเกือบเป็นปกตินอกเสียจากเสียกำลังไปบ้างเพราะโลหิตออกมามากเท่านั้นการพักผ่อนด้วยความสงบตลอดคืนและยาชูกำลังทำให้นาโบลุกขึ้นนั่งและเดินเหินได้อย่างกระปรี้กระเปร่าทุกคนเร่งออกเดินทางด้วยความระมัดระวังตั้งแต่เช้าตรู่ตั้งใจว่าจะไปหุงหาอาหารกินเมื่อออกสู่ทุ่งกว้างหรือชัยภูมิซึ่งปราศจากการเสี่ยงต่อการถูกโจมตีอย่างไม่มีหนทางป้องกันตัวโดยคนพวกนั้นครึ่งวันแรกเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความราบรื่นและเรียบร้อยจนกระทั่งสักเองก็คิดว่าน้องชายของล่อปลาและคณะพรานอาจเลิกพยายามเพราะเห็นความระมัดระวังของทางคณะโดยไม่ได้มีความประมาทเลยก็ได้ถึงกระนั้นสักก็ไม่เคยเชื่อโดยสนิทหรือยอมวางใจทุกป่าใหม่ที่ย่างเข้าไปสู่จะได้รับการพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทั้งตามพื้นดินและบนยอดไม้ทุกลำธารที่จะข้ามมิได้กระทำกันจนกว่านาโบจะแสดงความมั่นใจว่าตามชายฝั่งอันรกทึบปราศจากมฤตยูคอยอยู่แต่แม้ว่าจะระวังแสนระวังเพียงใดฝ่ายศัตรูซึ่งมีโอกาสเลือกสถานที่และเวลาลงมือก็เล่นงานทุกคนจนได้เหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนบ่ายวันเดียวกันขณะที่กำลังผ่านทุ่งแฝกในหุบเขาแห่งหนึ่งเข้าสู่ป่ารกทึบเต็มที่ทางด่านเก่าที่ยึดเป็นเส้นทางเดินเล่าก็ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์อย่างหนาแน่นต้องใช้มีดเฉาะกันเกือบทุกฝีก้าวสักเองกำลังจะร้องบอกตะเกิ้นให้เตือนนาโบพยายามหาหนทางใหม่ก็พอดีได้ยินเสียงพึบดังขึ้นข้างหลังพร้อมด้วยเสียงร้องของคนที่จวนจะสิ้นใจดังขึ้นสุดเสียงเสียงนั้นดังขึ้นติดกันสองครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงลูกหาบข้างหลังอีกสองคนเช่นเดียวกันพระพิสนตะโกนบอกทุกคนว่า
2: ทุกคนหมอบ
1: พร้อมกับทิ้งตัวเข้าข้างหลังกอไม้ข้างทางสักและตะเกิ้ลกระโจนออกจากด่านคนละข้างทันพอที่จะแลเห็นร่างอันเปลือยเปล่าขาวและเต็มไปด้วยรอยสักเป็นแถบยาวผ่านแวบไปหลังพุ่มไม้ข้างหน้าสักยิงด้วยลูกซอง SG ที่บรรจุไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินเช่นนั้นทั้งสองลำกล้องเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดปรากฏขึ้นติดกันต่อจากนั้นป่าทั้งป่าก็เงียบเหมือนถูกมนต์สะกดและจากการสำรวจซักก็พบว่าเจ้าลูกหาบ3คนโดนลูกดอกอาบยางน่องในที่ชะกันทั้งนั้น2คนตายโดยแก้ไขไม่ทันแต่อีกคนรอดชีวิตเพราะได้รับการรักษาจากคุณพระทันท่วงทีแต่สำหรับศัตรู2คนที่ถูกสักยิงนั้นนอกจากเลือดที่ข้นครักซึ่งมันทิ้งไว้เป็นแปลงๆเป็นระยะไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลเมตรแล้วสักไม่สามารถจะติดตามเจอตัวหรือซากศพเลยแต่ถึงอย่างไรสักก็แน่ใจนักหนาว่าอย่างไรเสียก็ไม่รอดปัญหาอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นมีการจัดการฝังศพลูกหาผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองอย่างดีที่สุดที่จะดีได้เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อแก่เสือหรือหมาในที่อาจจะผ่านไปมาสักพิจารณาดูภูมิประเทศและลักษณะของป่าดูแล้วก็ถอนใจพรางหันไปบอกคุณพระว่า
0: บอกนาโบให้หาทางใหม่ดีกว่าครับเพียงไม่กี่ก้าวเข้ามาในเชยภูมิอย่างนี้ยังไปถึง2ศพแล้วกว่าจะพ้นป่าและเวลายิ่งเย็นเข้าเราจะไม่รอดชีวิตเหลือออกไปเลยจนคนเดียว
1: พระพิสนหันไปสัมผัสกายนาโบเพื่อให้สัญญาณตามวิธีที่เคยใช้สักครู่ก็หันกลับมาบอกสัก
2: นาโบบอกว่าทางนี้ไกลและลัดกว่าจะอ้อมไปทางอื่นออกจากป่านี้แล้วเราจะถึงหมู่บ้านชาวดอยที่รักสงบและอุดมสมบูรณ์จากคนพวกนั้นเราจะได้เสบียงอาหารและลูกหาเพิ่มเติมต่อจากหมู่บ้านนี้ไปการเดินทางจะง่ายเข้าและสะดวกขึ้นภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบและท้องทุ่งโล่งป่าทุกป่าโปร่งจนกระทั่งถึงเทือกเขาสุดท้ายแล้วก็ถึงฝั่งทะเลปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถพาลูกดอกอาบยางน่องของคนพวกนี้ไปจนถึงหมู่บ้านนั้นได้หรือไม่นะครับขอให้คุณพระดูเอาเถอะมีแต่ป่ากระดาษเถาวัลย์แล้วก็พุ่มไม้เราไม่สามารถจะมองเห็นแล้วก็แยกแยะออกแม้ในระยะเพียง 2-3 วาว่าอะไรเป็นป่าอะไรเป็นคน
1: พระพิสนยกมือขึ้นเกาคางนิ่งคิดอยู่สักครู่หน้าตาก็แจ่มใสขึ้นแล้วก็เปิดย่ามหลังใบหนึ่งซึ่งเก็บบันทึกและเอกสารต่างๆหยิบวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายๆเข็มทิศส่งให้สักพรางถามว่า
2: เอ้ารู้หรือเปล่าว่านี่นะอะไร
0: ไม่ครับคล้ายๆเข็มทิศหรือว่าของเล่นที่เขาทำขายเด็ก
2: ไม่ใช่นั่นแหละผลของวิทยาศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองชิ้นหนึ่งซึ่งมีทั้งคุณและโทษแล้วแต่คุณจะใช้ก็ทำนองเดียวกันกับพลังงานปรมาณูจริงดูมันคล้ายกับเข็มทิศต่างแต่แทนที่จะบอกวันไหนเหนือไหนใต้ไหนตะวันออกไหนตะวันตกมันกลับบอกว่าในระยะ100หลาน่ะศัตรูของคุณอยู่ทางไหนพร้อมด้วยเข็มเครื่องหมายบอกระยะทุกขณะที่ใกล้เข้ามาหรือห่างออกไปผลของการที่อังกฤษคิดค้นเจ้าแสงเรดาร์หรือตาคอสมิกชิ้นนี้ได้นั่นเองทำให้ทหารอเมริกันและออสเตรเลียนรอดชีวิตจากพวกเสือป่าแมวมองที่แม่นปืนของญี่ปุ่นซึ่งคอยซุ่มทำร้ายไปได้เป็นจำนวนไม่น้อยนักบินอังกฤษคนนั้นให้ผมไว้อีกเหมือนกันใช้มันให้เป็นประโยชน์เถอะคุณศักดิ์ในทางป้องกันตัวนะไม่ใช่ทำลายแต่ใน
0: ในการป้องกันตัวนั่นเองอาจจะต้องมีคนได้รับบาดเจ็บมากบ้างน้อยบ้างแล้วบางทีก็ถึงตายนะครับ
2: เฮ้ยถ้ามันช่วยไม่ได้ก็จำเป็นยิ่งใกล้บ้านใกล้เมืองเข้าไปเพียงไรผมก็ชักจะไม่สนใจเสียแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะตายตราบใดที่มันทำให้ผมมีโอกาสนำความลับของน้ำมันเอื้องจำปาขาวไปบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษยชาติได้

0: ศักดิ์สุริยันทดลองเครื่องประหลาดมหัศจรรย์ชิ้นนั้นจนเป็นที่พอใจว่ามันสามารถจะบอกเบาะแสและระยะที่อยู่ของศัตรูหรือมนุษย์ที่ผ่านเข้ามาภายในรัศมี100หลาของมันได้อย่างแม่นยำสำหรับจะรู้ตัวล่วงหน้าและหาทางป้องกันแก้ไขต่อไปครั้นแล้วก็จัดขบวนใหม่แล้วก็ออกเดินติดๆหลังนาโบไปพุ่มหนามหันกอกระดาษและดงชะเลือดทำให้การเดินทางต่อจากระยะนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากและล่าช้าลงเป็นลำดับแม้กระนั้นเครื่องระบุแหล่งศัตรูก็มิได้ทำการแต่อย่างใดจนกระทั่งอีก2ชั่วโมงและครึ่งกิโลเมตรต่อมาแต่เพราะว่ามันสั่นพร่าระยะของมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสักจึงคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดผ่านไปแทนที่จะเป็นพวกพรานป่าเหล่านั้นยิ่งเดินลึกเข้าไปเพียงใดความทึบของป่าก็ยิ่งทวีขึ้นจนเกือบจะไม่มีแสงสว่างเหลืออยู่พอสำหรับให้พิจารณาอะไรได้แน่ชัดและเวลาล่วงจากบ่ายตกเย็นเข้าเพียงใดท้องฟ้าที่เกลื่อนไปด้วยเมฆและลมเย็นที่พัดมาก็ยิ่งบอกให้รู้ว่าฝนเริ่มตกในบริเวณใกล้เคียงเพียงแต่ไม่แน่ใจว่าฝนตกทางทิศไหนแล้วก็ใกล้ไกลเพียงใดในขณะที่ทุกคนกำลังข้ามไหล่เขาเตี้ยซึ่งปกคลุมไปด้วยสูงทุมพุ่มไม้หนาแน่นลงไปสู่หุบเขาข้างล่างอีกแห่งหนึ่งนั่นเองเข็มระบุแหล่งศัตรูก็เริ่มทำการจังหวะความเคลื่อนไหวของมันบอกสักว่าเป็นมนุษย์แน่ๆไม่ใช่สัตว์แต่การยิงสุ่มเข้าไปตามทิศทางและในระยะที่มันบอกก็ไม่อาจกระทำได้เมื่อแลไม่เห็นตัวและไม่แน่ใจว่าเป็นมิตรหรือศัตรูด้วยเหตุนี้เองสักจึงหันมาให้สัญญาณกับตะเกิลกระซิบบอกตามความประสงค์ของเขาให้ตะเกิลฟัง
1: ดูให้แน่ใจซะก่อนว่ามันพวกนั้นไม่ใช่ชาวบ้านป่าคนใดหรือพวกหนึ่งพวกใดที่อาจจะออกป่าล่าสัตว์มาทางนี้ก่อนที่แกจะลงมือนะ
0: กระเหรี่ยงชราได้ฟังหัวเราะยิงฟันหลอของแกอ
2: ย่ากลัวเลยนายตะเกิลจะถามมันซะก่อนว่ามันเป็นพวกใครอยากอยู่หรืออยากตายแล้วถึงจะยิง
0: แต่ทั้งหมดที่ตอบเสียงร้องถามของตะเกิลก็มีแต่ความเงียบและความว่างเปล่าไม่เห็นอะไรไม่มีวี่แววอะไรแม้แต่เงาไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากลมหายใจและเสียงสัตว์เลื้อยคลานที่ผ่านไปใต้สุ่มทุ่มพุ่มไม้แต่แม้กระนั้นเครื่องระบุที่อยู่และระยะของสิ่งมีชีวิตก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อไป
2: อะไรของมันน่ะนาย
0: ตะกันกระซิบถามด้วยความสงสัยพรางสอดสายสายตาไปรอบๆตัว
2: ประเดี๋ยวมันเคลื่อนที่ในจังหวะเหมือนคนเดินประเดี๋ยวจังหวะเร็วเหมือนเสือวิ่ง
0: ตะเกิลพูดยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงผุบดังมาจากซุ้มไม้อันหนาทึบทางขวามือแล้วลูกดอกลูกหนึ่งยาวเกือบคือก็เฉียดศีรษะของตะเกิลไปติดแน่นอยู่กับกิ่งไม้ข้างหลังตะเกิลลั่นปืนโป้งไปทางทิศนั้นเกือบจะทันทีทันควันเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจถึงขนาดมากกว่าจะเกิดจากความเจ็บปวดดังมาจากทิศนั้นเสียงปืนของตะเกิลเหมือนจะเป็นสัญญาณให้คนอื่นซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลงมือตามๆกันมันอาจจะเป็นการยิงโดยไม่มีเป้าหมายปรากฏชัดนอกจากการคาดคะเนตามระยะและทิศทางที่มีเข็มของเครื่องจับระยะชี้บอกแม้กระนั้นเมื่อมันเป็นการยิงกลุ่มและด้วยลูกของเบอร์ใหญ่และเล็กต่างกันตามคำแนะนำของศักดิ์ผลของมันก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ไม่ต่างอะไรกับการยิงกราดด้วยปืนกลเสียงร้องปรากฏมาจากทุกแห่งหนรอบๆตัวและเสียงฝีเท้าที่วิ่งเหยียบใบไม้แห้งไปบอกให้รู้ว่าศัตรู จะมีจำนวนเท่าใดก็ตามที่ซุ่มซ่อนอยู่ในที่ต่างๆกันคงจะถูกกระสุนปืนมากบ้างน้อยบ้างแต่กระจัดพลัดพรากไปบางอาจจะถึงแก่ความตายเพราะโดนที่ฉกรรจ์และบางก็บาดเจ็บสาหัสถึงกับไปไม่ได้ในเรื่องนี้ศักดิ์ได้ตัวเลขที่แท้จริงในอีก10นาทีต่อมาปรากฏว่านอกจาก2คนซึ่งตายคาที่เพราะโดนกระสุน SG ที่หว่างตาคนหนึ่งและโอปักเข้าที่หัวใจอีกคนหนึ่งไม่มีคนเจ็บป่วยเหลืออยู่ในบริเวณนั้นอีกเลยรอยเลือดที่ไหลเป็นทางไปไกลจนกระทั่งหายไปในระหว่างเชิงเขาเบื้องหลังแสดงว่าคนพวกนั้นได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนแม้กระนั้นด้วยความทรหดอดทนอย่างเหลือวิสัยมันก็ยังคงเดินเองหรือประคับประคองหนีรอดไปได้โดยที่ทางคณะไม่สามารถจะตามทันข้อที่ว่าคนพวกนี้เป็นพรานป่าชาวสแลงพักพวกของน้องชายล่อป่านั้นไม่มีที่สงสัยคุณพระยืนยันได้ถึงนาโบก็เหมือนกัน
1: คุณพระแน่ใจหรือไม่ครับว่าในจำนวน2คนที่ตายนั่นไม่มีน้องชายล่อปลารวมอยู่ด้วย
0: พระพิสนวนาศาสตร์ได้ฟังก็สั่นศีรษะ
3: ไม่มีผมรู้จักน้องชายของล่อปลาดีถึงเจ้าสองคนนั่นก็เหมือนกันเป็นเพียงชาวบ้านชั้นนอกออกไปและลูกมือของน้องชายล่อปลาเท่านั้นงั้นอันตรายของเราก็ยังไม่หมดจนกว่าน้องชายของล่อปลาจะถูกทำลายหรือมันเปลี่ยนจิตใจเลิกติดตามรังควานเราข้อนี้ผมยังสงสัยนะพวกแสลงเนี่ยตามธรรมดาก็ไม่ค่อยจะวางมือจากอะไรได้ง่ายๆอยู่แล้วยิ่งเป็นพวกพรานของน้องชายหล่อปาถึงแม้ว่าเวลานี้มันอาจจะล่าถอยไปชั่วคราวเพราะทนกำลังอาวุธของเราไม่ได้แต่พอล่วงไปสัก 2-3 วันมันอาจจะเป็นมะรืนแต่มันก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เมื่อควบคุมสติได้หายหวาดกลัวมันก็จะยกกันมาอีกทีติดตามรังควานเราเรื่อยไปจนกว่าจะถึงมันหรือเราคนสุดท้ายและพ้นหรือถูกกลืนอยู่ในป่านี้
0: ความมั่นใจของพระพิสนวนาศาสตร์ในเรื่องนั้นมิได้เป็นผลดีแก่ศักดิ์ในทางใดแม้กระนั้นทุกคนก็ได้รับความปลอบใจอยู่อย่างหนึ่งว่าจะปลอดภัยจากการรบกวนของมันชั่วคราวและกว่าทั้งคณะกับฝ่ายตรงข้ามจะได้เผชิญหน้ากันอีกระยะทางก็คงจะยิ่งห่างจากป่านี้และใกล้ชายฝั่งทะเลเข้าไปคืนนั้นซักนอนหลับเป็นตายเพราะหมดความกังวลภัยทั้งปวงมารู้สึกตัวตื่นขึ้นตอนดึกเมื่อได้ยินเสียงฝนตกเปาะแปะและเสียงตะเกิ้นกำลังปลุกพวกลูกหาบให้เอาผ้าใบคลุมสัมภาระและเสบียงที่เปียกฝนฝนยังตกอยู่ชั่วครู่ใหญ่ๆจนน้ำนองทั่วบริเวณแคมป์ครั้นแล้วก็สาเม็ดได้ยินจะเสียงหยาดน้ำที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้หยดลงมาเป็นประยะระยะตลอดเวลาเหล่านั้นนาโบชายพิการคงนั่งอยู่ข้างกองไฟซึ่งดับแล้วแทนที่จะหนีเข้าไปในร่มอย่างพวกลูกหาบทุกคนจนกระทั่งฝนหยุดสนิทเขาจึงลุกขึ้นยืนแงนหน้าเชิดจมูกไปมาในอากาศสักเห็นพระพิสนวนาศาสตร์ก้าวเข้าไปหาชายพิการยกมือแตะที่ไหล่และลูบคลำซึ่งกันและกันตามสัญญาณอยู่สักครู่นาโบก็เดินลับหายไปในความมืดของแคมป์ส่วนคุณพระเดินมาที่เต็นท์เปิดของศักดิ์แล้วก็นั่งลงที่เก้าอี้สนามถอนใจซีน่าบอกถึงความไม่สบายใจ
1: นาโบบอกอะไรให้ฟังหรือเปล่าครับ
4: Thank you.
0: ก็เป็นคำถามสำคัญนะคะเพราะว่าไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากคุณพระควนาโบบอกอะไรบ้างนะคะ
4: ใช่ครับตอนนี้ก็เหลือแต่คุณพระละที่สื่อสารกับนาโบได้เพราะว่า
0: ที่จะเป็นล่าม
4: ใช่สังคำต้องอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่ที่สแลง
0: AI ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะและนี่ก็คือตอนที่17นะคะล่องไพรตอนเจ้าป่าค่ะจริงๆมันก็ใกล้จุดหมายปลายทางแล้วนะแต่มันก็ไม่คงหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันที่จะผ่านพ้นไปได้
4: ใช่ครับโหมีลูกดอกอาบยาพิษเอ่ยมรสุมก็เข้าแล้วด้วย
0: พูดถึงมรสุมตรงนี้ก็อาจจะทำให้เราได้เห็นความน่ากลัวของมันนะคะว่าโอ้มันตกแบบไม่หยุดเลย
4: ใช่ครับ
0: คือถ้าเกิดมนุษย์ไม่มีประสบการณ์พอที่จะเอาตัวรอดไปในบริเวณป่าทึบซึ่งมีแต่ฝนตกอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีนาโบก็อาจจะเป็นไข้ป่าตายไป
4: ใช่ครับแล้วตัวพระพิสนเนี่ยบอกว่าถ้ามรสุมเข้าเนี่ยตกไม่หยุด3เดือนโอ้โหไม่ไหวนะครับ
0: อันนี้เราก็นึกไม่ออกเหมือนกันเนาะคำว่าตกไม่หยุดนี่หมายถึงมันไม่หยุดเลยจริงๆหรอ
4: หรือว่าตกทุกวันอะไรอย่าง
0: น
4: ี
0: ้เออนั่นน่ะสิก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะคะคงจะได้เห็นความน่ากลัวของฤดูมรสุมซึ่งจริงๆชาวสแลงเนี่ยเขารู้ดีว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะไปไหนเนี่ยอย่าไปในช่วงหน้ามรสุม
4: ใช่เพราะก่อนหน้านี้สางคำก็เคยเตือนแล้วว่าอยู่ก่อนไหมให้พ้นมรสุมก่อนแต่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวมันจะมีคนสูญเสียมากกว่านี
0: ้เอาละค่ะและนี่ก็คือล่องไพรนะคะน้อยอินทนนท์ค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ติดต่อสื่อสารกับเราได้นะคะใน2เพจนี้ค่ะ
4: ครับผมติดต่อมาได้นะครับ2ช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และแฟนเพจของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
0: สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรา2คนก็ออกไปจากป่านี้ก่อนกันละกันโอ้ป่าอะไรก็ไม่รู้มีแต่ฝนแล้วก็ฝนนะคะ
4: ค
0: แต่ถ้าอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดีนะช่วงนี้ต้องการฝนเลยนะคะมันร้อนมาก
4: ใช่
0: แต่ช่วงนั้นบอกว่าอย่าตกมากกว่านั้นเลยเดี๋ยวไปไหนไม่ได้เอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: ดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำจากบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment Technologyจังหวัดปราจีนบุรีไหลล้นออกนอกพื้นที่โรงงานหลังได้รับแจ้งจากเครือข่ายภาคประชาชนโดยพบคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลมากับน้ำท่วมเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำรวม4จุดส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลเพื่อประกอบการดำเนินการพร้อมมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจโพธรเมืองศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายโดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและผลการตรวจวิเคราะห์จบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: คนอะไรพูดไม่ได้
6: คนมันใบ
7: ้
8: คนนอนหลับ
9: โอยแล้วคนอะไร
10: บาดที่ฝ
11: นที่ขโมย
12: ไม่ใช่ยอมยัง
13: ยอมยอมยอม
14: ก็คนขับรถประมาททำให้เกิด
15: อุบัติเหตุแล้วก็ทำให้
16: ผู้โดยสารเสียชีวิตนะดิ
17: ใช่ใช่
18: เด็กๆยังรู้แล้วคุณล่ะลืมไปหรือเปล่าว่าความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกคนคือหน้าที่สำคัญของพนักงานขับรถทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารและผู้ใช้ถนนทุกชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตัง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: โดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: ที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลยแปลๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกล

ใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: เฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: The Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hey,

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียด

0: เน้นซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทั้ง

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: RS แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอ

ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมู

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: คนอีสานอธิบายที
1: อุ้ยไปกรุงเทพสามมือทั้งเป็นโบไทยไอ้พ่อของเจ้าเอ้ย
2: เรา
1: ไอ้ให้ที่เราหุ่น
0: ไปเห็นเขาบอกหรือเพื่อน
3: ไป

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลย
5: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอแม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมู่ยอหนังหมู่ยอเอ็นแก้วหมู่ยอทะเลหมู่ยอสมุนไพรหมู่ยอสาหร่ายแล้วก็หมู่ยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมู่ยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมู่ยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ลูกหลานที่รักตอนนี้เรื่องราวของมโหสถบัณฑิตก็ผ่านไปแล้วจบไปหนึ่งเรื่องเขาจริงหลายเรื่องมาแล้วนะมาตอนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องโพธิทัตเป็นนั้นว่าสมัยนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีในด้านปรมัตถบารมีเกิดเป็นโพธิทัตโพธิทัตเห็นว่าเป็นนาคชื่อโพธิทัตตามตำนานแล้วตามชาดกมันไม่ใช่ตำนานชาดกนี่เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเองในที่ประชุมของสงฆ์ท่านกล่าวมาว่านานมาแล้วสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีคำว่าชื่อเมืองนี้ลูกหลานที่รักมันก็ซ้ำๆกันพระองค์ได้ทรงพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้แก่พระราชโอรสแต่ต่อมาภายหลังทรงระแวงพระทัยว่าพระราชโอรสจะชิงพระราชสมบัติจึงรับสั่งให้เข้ามาเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าเจ้าจงออกไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามใจสมัครเมื่อสิ้นอายุพ่อแล้วจึงกลับมาครองได้สมบัติสืบต่อไปพระราชโอรสรับกระแสพระบรมราชโองการแล้วกราบถวายบังคมลาเสด็จดำเนินจนไปถึงแม่น้ำยมนาได้สร้างศาลาขึ้นหลังหนึ่งระหว่างแม่น้ำยมนาและทะเลกับภูเขาต่อกันอาศัยผลไม้เลี้ยงชีพแต่ความจริงนี่พระราชโอรสจะขบถหรือไม่ขบถก็ไม่แน่แต่ว่าพระองค์ก็แทนที่จะจับกลับทำอย่างนั้นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดพระราชโอรสก็ยังมีโอกาสที่จะครองพระราชสมบัติต่อไปเองกล่าวว่ามีนางนาคตนหนึ่งเป็นนาคทะเลสามีตายเมื่อเห็นนางนาคอื่นๆเขามีสามีอยู่ด้วยก็เกิดความว้าเหวจึงได้ออกจากเที่ยวสืบไปตามชายฝั่งทะเลพบรอยเท้าราชบุตรเข้าจึงสะกดรอยไปจนพบศาลาเวลานั้นราชบุตรไม่อยู่นางนาคเข้าไปในศาลาเห็นเครื่องปูลาดบริขารอื่นๆจึงตั้งข้อสังเกตว่าศาลาหลังนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของนักบวชรูปหนึ่งนางจึงคิดจะทดลองดูว่าค่อยรู้ว่านักบวชรูปนี้จะบวช ด้วยศรัทธาหรือว่า

ถ้าบวชด้วยศรัทธาก็จะมีความหนักแน่นไม่ยินดีในที่นอนที่ตกแต่งแล้วด้วยดีเห็นไหมล่ะนี่เขามันลองนะถ้าไม่บวชด้วยศรัทธาก็ยังนอนลงบนที่นอนที่แต่งตกแต่งไว้แล้วดีสวยสวยสดงดงามแล้วนางจึงจะได้เล่าโลมเอามาเป็นสามีเสียเลยที่อย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนี่นะไม่ต้องลงทุนไปเกี่ยวให้ลำบากเข้ามาสมัครนี่มันก็ดีเหมือนกันแต่หลวงปู่ไม่ไหวนะถ้าใครเขาจะเชิญเป็นสามีนี่ไม่ไหวไม่ทางสู้แล้วเพราะว่าเขาก็เสียนเสียนานแล้วเรื่องมีผัวมีเมียนี่นางหน้าก็นำเอาดอกไม้เครื่องประดับและน้ำหอมมาจากหน้าคบีภพโปรยปลายพรมลงไปในที่นอนเสร็จแล้วก็กลับไปฝ่ายพระราชบุตรกลับมาตอนเย็นเข้าไปในศาลาเห็นผิดปกติจึงคิดสงวนใจเสวยผลไม้พรางชมไปพรางข้าที่ตนไม่ได้บวชได้ศรัทธาบรรทมหลับตลอดคืนด้วยความพอใจจนพระอาทิตย์ขึ้นลุกจากที่นอนยังไม่ทันจะไปกวาดก็รีบเสด็จไปเข้าป่าหาผลไม้มากินต่อไปฝ่ายนางนาคก็เห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งก็เข้าไปเหี่ยวแห้งนะเดี๋ยวก่อนฝ่ายนางนาคเมื่อมาเห็นดอกไม้เหี่ยวแห้งไปแล้วก็เข้าใจชัดว่านักพรตผู้นี้ไม่ใช่นักบวชที่บวชเพื่อได้ศรัทธาจริงยังยินดีในกามารมณ์อยู่มากเห็นไหมนี่เป็นเครื่องวินิจฉัยนักบวชลูกหลานที่รักถ้านักบวชท่านใดยังพอใจในลาภยังพอใจในยศถาบรรดาศักดิ์นักบวชผู้นั้นยังไม่ใช่นักบวชที่แท้จริงแต่ว่าก็จะไปตำหนิท่านที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทุกองค์เพราะว่าบางองค์ท่านก็รับมาด้วยความจำใจเพราะมีคนเขาถวายมีคนเขาให้ท่านก็รับแล้วก็ไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เมายศถาบรรดาศักดิ์นักบวชประเภทนี้เป็นนักบวชดีขอลูกหลานที่รักจงสังเกตอาการเขาไว้ถ้านักบวชผู้ใดยังเมาในลาภสักการะยังมีการสะสมทรัพย์สินเป็นของตนแล้วก็ยังเมาในยศถาบรรดาศักดิ์นักบวชประเภทนี้ไม่ไหว้สิก็ยังดีไหว้แต่มันเสียมือถ้านักบวชผู้ใดได้ลาภสักการะมาแล้วทำงานเป็นสาธารณประโยชน์สงเคราะห์คนที่ยากจนสงเคราะห์สถานที่อยู่คืออาคารสถานที่ของสงฆ์แล้วก็ถ้าได้รับยศมาแล้วก็ไม่ถือยศเป็นสำคัญเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นกันเองเสมอนักบวชผู้นี้ไหว้ได้ไหว้เต็มที่เพราะว่าท่านดีเราเรื่องกันต่อไปนางน่าคิดว่าท่านผู้นี้ยังยินดีด้วยกามารมณ์ไม่ได้บวชได้ศรัทธาจึงเก็บเอาของเก่าทิ้งแล้วก็นำของใหม่มาประดับประดาอีกเมื่อเสร็จแล้วก็กลับไปในวันนั้นพระราชบุตรก็บรรทมบนดอกไม้หลับไปจนถึงรุ่งเช้าทรงคิดว่าใครหนอมาทำให้เราเช่นนี้วันนั้นจึงไม่เสด็จไปหาผลไม้ต่อมาก็ไปยืนกำบังอยู่ในที่ไกลๆคือที่ใกล้ศาลาที่พักฝ่ายนางหน้าก็เตรียมดอกไม้และของหอมมายังศาลานั้นอีกพระราชบุตรเห็นรูปทรงอันงดงามของนางเน่าก็เกิดความรักใคร่เพราะว่าเวลานางหน้าที่จะขึ้นมานี่เขาแปลงเป็นคนนะนาคนี่เป็นนาคพิเศษไม่ใช่งูธรรมดาเขามีเครื่องทิพย์เป็นที่อยู่คือหมายถึงว่าคนที่มินมีบุญบารมีแต่ว่าบุญมันน้อยไปอย่างพระยาเอกรปัตตนาคราชพญาเอกรปัตตนาคราชนี่เคยบวชเป็นพระจำบรรษาเจริญกรรมฐานมาอยู่20,000 ปีอยู่ใกล้ทะเล
วันหนึ่งเราไปอาบน้ำเห็นเรือสำเภาแล่นมาเห็นไอ้ลมมันอ่อนเรือสำเภาแล่นช้าช้าพระลมอ่อนแต่ใคร่น้ำมันยาวเพราะเรือสำเภาไม่ได้ขึ้นคานนานท่านก็โผล่ไปเกาะตะไคร่น้ำเรือสำเภาก็ลากตัวท่านไปตัวท่านมีน้ำหนักตะไคร่น้ำมันก็หลุดโทษเพราะพรากของเขียวเห็นไหมโทษพระพรากของเขียวให้หลุดจากพื้นที่โดยการเล่นท่านไม่มีโอกาสที่แสดงอาบัติเป็นอาบัติปาจิตตีโทษเพียงเท่านี้แทนที่ท่านจำพรรษารักษาศีลมานานที่จะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมท่านก็ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นพญานาคแต่ว่ามีวิมานเป็นทิพย์มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์รูปร่างของท่านเหมือนกับตะไคร่น้ำจึงมีนามพระพญาเอกปัตนาคราชนี่นางหน้าตัวนี้ก็มีสภาพเหมือนกันเห็นไหมลูกหลานที่รักพระนี่เป็นพระของเขียวเพื่อเล่นเท่านั้นก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าจะมีที่ประสมบัติตัวเองก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่พระดาย่าวัดไม่มีโทษมีคุณเพราะว่าทำวัดให้สะอาดทำความมั่นคงให้เกิดกับสถานที่อย่างนี้เป็นการดีพอนางหน้าเข้าไปในศาลาขณะที่กำลังจะประดับและตกแต่งพื้นที่ที่นอนนั้นพระราชบุตรก็ย่องเข้าไปแล้วก็ถามว่าเจ้าชื่ออะไรนางหน้าจึงตอบว่าฉันชื่อว่านาคมาลวิกาเจ้าค่ะพระราชบุตรจึงถามว่ามีสามีแล้วหรือยังขณะนางหน้าก็ตอบว่าขณะนี้ดิฉันเป็นไม่เจ้าค่ะกำลังอยากจะหาผัวไอ้ความจริงสื่อก็ไม่บอกอย่างนั้นนะหลวงปู่ต่อเองเธอตอบว่าขณะนี้ดิฉันเป็นไม่เจ้าค่ะแล้วท่านละเจ้าค่ะเดิมอยู่ที่ไหนแล้วก็ชื่ออะไรพระราชโอรสดาบทจำเป็นจึงได้ตรัสว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตทำไมจึงได้เที่ยวมาอย่างนี้เราท่านตอบนะท่านตอบว่าเรานี่เป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและเจ้าทำไมเจ้าจึงได้เที่ยวมาในที่นี้เราอยากจะทราบนางหน้าก็ตอบว่าดิฉันเห็นเพื่อนเขามีสามีกินอยู่ด้วยกันมีความสุขก็รู้สึกว่าเวอยากจะได้สามีบ้างยังเที่ยวมาแสวงหาอยู่เช่นนี้คืออยากจะได้ผัวเจ้าค่ะว่ากันง่ายๆท่านราชดาบทจำเป็นที่ได้กล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญถ้ากันนั้นก็ดีแล้วเราเองก็ไม่ได้บทด้วยศรัทธาพระราชบิดาขับไล่ให้มาอยู่ที่นี่เรายินดีที่จะเป็นสามีของเจ้าโอ้มาสะดวกจริงๆนะเราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันในที่นี้ต่อไปนางหน้าก็ตกลงโอ้โหไม่ง่ายจริงๆสะดวกอย่างนี้หวานเจ๋วไม่ต้องสืบประวัติกันความจริงการสืบประวัติก็ไม่มีประโยชน์ความประสงค์มีอย่างเดียวคือกามารมณ์ก็ไปนะลูกหลานที่รักหลวงปู่เป็นหวัดหลวงปู่ไม่มีเวลาพักผ่อนมันเหนื่อยตลอดปีไอ้โรคที่มันจะเพิ่งมีก็มันก็เลยไม่รู้จักหายก็ช่างมันไปไหนนะอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์กับลูกกับหลานหลวงปู่น่าอายุเหลือน้อยแล้วถ้าจะหวงชีวิตไว้จะพักผ่อนก็ไม่เกิดประโยชน์ถึงเวลามันก็ตายเป็นอนุว่าทั้งสองตกลงกันแล้วนะนางหน้าก็ยอมตกลงมันก็ง่ายดีอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยเขาเรียกวิวาหะวิวาผีนี่มันแต่ว่าวิวาประเภทนี้เขาเรียกว่าวิวาจำเป็นคือต่างคนต่างจำเป็นคนหนึ่งมาหาแสวงหาสามีด้วยจำเป็นเพื่ออยากจะได้อีกคนก็บวชด้วยจำเป็นเมื่อต่างคนต่างตกลงกันได้ก็โอเคเป็นสามีภรรยากันตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปต่อตามานานาควีกาก็ประสูติพระโอรสองค์หนึ่งชื่อว่า
สาครพรหมทัตมีลูกขึ้นมานะให้ชื่อว่าสาครพรหมทัตพรหมทัตนั้นเป็นเชื้อสายเดิมของสามีสาครนี่หมายถึงแม่น้ำหมายความว่าเจ้าเด็กคนนี้มันก็เกิดในระหว่างคนบนบกกับคนในน้ำเพราะว่าประสูติที่ฝั่งแม่น้ำขั้นต่อมาก็ประสูติที่ใดองค์หนึ่งมีชื่อว่าสมุทชาพระประสูติที่ริมฝั่งมหาสมุทรให้แม่น้ำนี่ก็หมายความเป็นแม่น้ำลำคลองที่อยู่ภายในสมุทรที่มหาสมุทรคือเป็นทะเลใหญ่ให้ชื่อตามกระแสนั้นเป็นนิมิตต่อมามีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งท่องเที่ยวมาจนถึงที่สลานั้นราชบุตรจัดการต้อนรับพรานป่าจำพระราชบุตรได้จึงขออาศัยอยู่สองสามวันและทูลลากลับไปเมืองพาราณสีพอดีพระเจ้ากรุงพาราณสีสวรรคตผู้อำมาตย์ก็ได้จัดการปลงพระศพเสร็จแล้วจึงประชุมประสากันว่าราชสมบัติข่ายกษัตริย์ปกครองจะดำรงอยู่ไม่ได้พระราชบุตรก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดจะมีพระชนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบขณะที่อามาตย์ปรึกษากันอยู่นั้นก็พอดีผ่านพรานป่ากลับไปถึงพระนครจึงเข้าไปเล่าเรื่องที่ตนได้พบพระราชบุตรให้อามาตย์ฟังบรรดาอามาตย์จึงได้รางวัลให้พาไปเฝ้าพระราชบุตรแล้วก็ทูลเชิญให้ครองราชสมบัติต่อพระราชบิดาฝ่ายพระราชบุตรใครจะรู้ใจนางนาคราวิกายิงเข้าไปหาแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังพร้อมกับชักชวนนางไปด้วยนางนาคราวิกาจึงได้ตอบว่าน้องจะไปเมืองพาราณสีกับพี่อาทินถามว่าน้องจะไปเมืองพาราณสีกับพี่หรือไม่นางนาคราวิกาก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่กล้าตามเสด็จไปพระเจ้าค่ะพระสวามีถามว่าเป็นเหตุใดเธอก็ตอบว่าเพราะหม่อมฉันเป็นชาตินาคมีพิษร้ายมักจะฉุนเฉียวเมื่อมีเหตุเล็กน้อยมากระทบกระเทือนใจก็มักจะโกรธการอยู่ร่วมกับหญิงหลายคนที่ร่วมผัวเดียวกันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้าหม่อมฉันได้เห็นหรือได้ยินเหตุการณ์ที่ทำให้โกรธแล้วก็อาจจะโทษแล้วนะหากมอมฉันโกรธและถลึงตาดูก็อย่าพากันย่อยับไปหมดด้วยเหตุนี้แหละมอมฉันจึงไม่กล้าตามเสด็จไปพระเจ้าค่ะนี่ความจริงเหตุผลนางนาคราวิกานี่ลูกหลานที่รักก็น่าจะรับฟังไว้ว่าเราควรจะรู้ตัวเราว่าเราเหมาะสมกับสถานที่ใดในการที่จะไปโย่กันน่ะทั้งๆที่เราไม่เคยทำงานแม้แต่เป็นเสมียนเราคิดว่าจะทำอะไรนั้นมันคิดได้แต่ทำจริงๆแล้วมันลำบากเพราะประสบการณ์มันมีมากแต่ความจริงพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีนี่ก็น่าสรรเสริญเมื่อพระราชวินดาให้ออกจากเมืองท่านก็ออกแทนที่จะมาส่องสมผู้คนเพื่อแย่งสมบัติจากพระราชวิดาก็ไม่ควรทำฉะนั้นเหตุผลของคนสองคนนี้ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จงอย่าฟังแต่เรื่องเอาเหตุผลของคนสองคนนี้มาเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะสองคนนี้เป็นคนดีทั้งคู่พระราชโอรสก็มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาไม่กล้ากระทำสิ่งที่ไม่สมควรสำหรับนางนาคราวิกาก็รู้จักปัญญาใช้พิจารณาจริยาของตนว่าตนเองเนี่ยเป็นคนเลือดร้อนตามธรรมดาพระราชาต้องมีบริวารมากมีสตรีมากอาจจะมีเมียมากถ้าดีไม่ดีถ้าเธอไม่ชอบใจเพียงแค่ถึงตายอย่างเดียวคนนั้นก็จะตายไปตามกันนางจึงคิดว่านางไม่สมควรจะไปอยู่ร่วมกับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาแบบนี้นะ
อย่าทำอะไรตามใจคิดจงทดลองถ้าเราจะคิดว่าเราจะทำงานใหญ่ปกครองประเทศก็ลองปกครองคนในบ้านของเราดูก่อนถ้าเรายติว่าคนที่ทำเขาทำงานบริหารงานทั่วประเทศไม่ดีเราก็ยังดูในห้องนอนของเราไอ้ห้องนอนของเรามันเล็กนิดเดียวมันเรียบร้อยตลอดทุกเวลาหรือเปล่าถ้าห้องนอนของเรายังรุงรังไม่เรียบร้อยก็อย่าไปติคนอื่นเขาเพราะแค่ห้องนอนเล็กนิดเดียวเรายังทำให้เรียบร้อยไม่ได้ชั้นใดแต่การปกครองคนทั้งทั่วประเทศจะทำให้เรียบร้อยตามใจเรานึกเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่วัตถุที่เราจะต้องหนักใจที่สุดก็คือกำลังใจของคนเรื่องคนนี่คบยากเอาใจยากต่อหน้ามาพรับรับหลังแต่โกบางทีต่อหน้าคนใดที่ประจบสอบพรอมาใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นว่าคนคนนั้นลูกหลานที่รักจงลงหมายเหตุไว้ก่อนว่าเขาคือคนชั่วถ้าคนดีนี่เขาเอางานเป็นสำคัญไม่ใช่การประจบสอบพรอเป็นสำคัญต่อไปลูกหลานจะต้องเป็นผู้บริหารประเทศจงจำไว้ให้ดีว่าคนดีนี่ไม่มีการประจบเขาถืองานเป็นสำคัญพิจารณาผลงานเป็นใหญ่ถ้ารับราชการก็ต้องทำราชการให้ดีตามหน้าที่ของตนจะเป็นข้าราชการทรชนอยากจะได้เงินเดือนขึ้นอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์แต่งานไม่ทำเราจงมีความรู้สึกไว้เสมอว่าเรารับราชการนี่เราเป็นลูกจ้างของราษฎรราษฎรนี่ก็หาเช้ากินค่ำบางทีภาษีก่อนที่จะต้องเสียเข้ามาต้องหยิบต้องยืมเขาต้องเป็นหนี้เข้ามาเขาอุตส่าห์ให้เราเข้ามาเราเป็นลูกจ้างเขาเรามีความสุขกว่าเจ้านายและก็จงทำงานทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคิดดีพูดดีทำดีตามระเบียบวินัยทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมคือทรงพรหมวิหารสี่มีความรักมีความสงสารไม่ฉาดิษยาใครมีความอดทนอดทนอุเบกขาเนี่ยกลั้นใจถ้าอะไรไม่ชอบใจนิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งวู่วามและจงละความชั่วสี่ประการคือฉันทาคติดำเอียงเพราะความรักโทสาคติลำเอียงเพราะความโกรธโมหาคติลำเอียงเพราะความหลงพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวอันนี้หลวงปู่จะยังไม่อธิบายอธิบายมันจะยาวไปทำใจได้อย่างนี้เราเป็นคนดีข้าราชการที่เลวก็เพราะว่าไม่ทรงคุณธรรมสี่ประการเบื้องต้นแล้วก็ไม่ละเว้นความชั่วสี่ประการเบื้องหลังเขาจึงเป็นข้าราชการเลวเป็นคนที่ควรจะเก็บเสียด้วยอำนาจของสันติเวลานี้เป็นเวลาที่ประเทศชาติเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเจริญช่วยกันเก็บคนชั่วเสียหมดแต่ว่าอย่าฆ่านะอย่าทำลายชีวิตอย่าตัดกำลังของประเทศวิธีเก็บก็เก็บด้วยสันติวิธีดูตัวอย่างมหาธรรมคันธีสมัยที่อังกฤษครองประเทศของประเทศอินเดียมหาธรรมคันธีท่านต่อสู้ด้วยสันติวิธีคือเอาความดีเข้าสู่และวิธีนี้ถ้ามีโอกาสเราจะคุยกันมันเป็นเรื่องไม่ยากเอากันจริงๆสักพักเดียวประเดี๋ยวก็ราบคาบข้าราชการชั่วก็หมดตัวไปเพราะว่าไม่ว่าใครทั้งหมดก็รักฐานะรักชีวิตเหมือนกันคุยกันต่อไปพระราชบุตรเฝ้าวิงวอนอยู่อีกวันหนึ่งแต่นางนาคริกาก็ไม่ยอมไปนางทูลว่าบุตรและธิดาเขาหม่อมฉันทั้งสองเป็นเชื้อชาติมนุษย์เช่นพระองค์หากจะทรงเมตตาหม่อมฉันแล้วก็ขอได้ทรงโปรดถนอมเลี้ยงดูว่าให้จงดีเพราะว่าบุตรทั้งสองสืบเนื่องมาจากพืชทางน้ำทางธาตุน้ำเป็นชาติละเอียดอ่อนแล้วก็ถูกลมถูกแดดในระหว่างทางอาจจะสิ้นชีวิตไ
ขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาให้คนขุดเรือขังน้ำให้เต็มให้ลูกทั้งสองลงเล่นในเรือในลงเล่นในเดินลงเล่นในลำเรือขณะที่เดินทางเรือก็มีน้ำนะเมื่อถึงมรคอนแล้วก็ขอให้ขุดสระปุคณีสำหรับลูกจะได้ลงเล่นเมื่อองค์ทรงทำได้ดังนี้ลูกทั้งสองจะได้ไม่ลำบากเมื่อทูลดังนี้แล้วก็มอบลูกทั้งสองด้วยน้ำตาอาบหน้าร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็หายไปในหน้ากระบี่พบลงไปใต้ดินฝ่ายพระราชบุตรทรงสมนัสอย่างแสนสุดสุดแสนนะเสด็จไปหาพวกอมาตย์บรรดาอมาตย์ทั้งปวงจะได้พร้อมกันอภิเษกพระราชบุตรณที่นั้นครั้นเสร็จแล้วก็ทูลเชิญเสด็จกลับพระนครพระราชบุตรจึงสั่งให้ขุดสระแล้วให้ขุดเรือยกขึ้นวางบนเกวียนสมัยนั้นมีรถใช้เกวียนตักน้ำใส่ให้เต็ม แล้วก็และลอยดอกไม้ต่างๆให้ราชบุตรและราชินดาลงเล่นตามสบายอมาตย์รับปฏิบัติตามรับสั่งทุกประการเมื่อถึงมณฑลแล้วก็ตรัสสั่งให้ขุดสระโปกรณีสำหรับเป็นที่เล่นสำราญของพระราชบุตรและพระราชธิดาตามที่นางนาคสวีกาทูลมาทุกประการแล้วก็ทำตามนี้ตอนนี้เรามาพบเต่าฉลาดที่แล้วมาเราพบนาคอยากได้ผัวตอนนี้ท่านกล่าวว่าเต่าฉลาดนี่เราฟังชาดกลูกหลานที่รักฟังแล้วก็จงอย่าฟังแต่เรื่องเต่าฉลาดนี่คุณจะพูดก็ไม่ได้มากเพราะมีเวลาเหลือ3นาทีท่านกล่าวว่าวันหนึ่งในน้ำไหลในเมื่อน้ำไหลเข้าสระปุคณีมีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยคันหาทางออกไม่ได้จึงได้ดำลงไปอยู่ในสระก้นสระเห็นไหมเวลาที่พระราชกุมารและราชกุมารีเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ทั้งสองตกพระทัยกลัวที่พากันขึ้นไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาจึงรับสั่งขึงข่ายจับเต่าตัวนั้นมาพระราชโอรสและพระราชบิดาทั้งสองเห็นเข้าก็จำได้ยังได้ส่งทำเนียงเสียงเอ็ดอึงว่าเจ้านี่แหละที่เป็นปีศาจร้ายเห็นเต่าเป็นปีศาจไปซะแล้วพระราชวินดาจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้หนักวิธีลงโทษทำยังไงนี่สนุกนะวิธีลงโทษนี่นะจึงปรึกษาผู้อมาตย์ผู้อมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะลงโทษเจ้าเต่าตัวนี้อย่างไรมันจึงจะดีถือว่าเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดบางคนก็ว่าควรจะจับเต่าตัวนี้หงายขึ้นแล้วก็เผาไฟเอาสิคนนี้ยังขี้เล่าชอบบางคนก็บอกว่าควรจะจับเต่าตัวนี้ใส่ครกแล้วโขลกตำให้ละเอียดบางคนก็ว่าควรจะใส่กระทะต้มแต่หมายคนหนึ่งเป็นคนเป็นโรคกลัวน้ำไม่ใช่หมาบ้านะเป็นคนกลัวน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเขาพูดกันแบบนั้นจะเต่าทำตาปริบปริบนะที่บอกว่าเอามาจับเผาไฟเที่ยเจ้าเต่าก็นึกกลัวตายแน่หรอวะให้เผาไฟนี่ไปไม่รอดตายแน่ตายแน่บางคนใส่ครกโครกไอ้เต่าก็เสร็จกระดองกูแข็งไม่ไหวแล้วโครกไปโครกมาก็กระดองละเอียดบางคนก็บอกว่าใส่กระทะต้มโอ้โหอีกนี่เต่าบอกเสร็จมันร้อนแบบนี้ทนไม่ไหวเพราะดีเจ้าหมายคนหนึ่งเป็นคนกลัวน้ำเพราะว่ายน้ำไม่เป็นก็จะเสนอว่าควรเอางี้ดีกว่าเอาไปทิ้งในน้ำบนที่มีวังน้ำลึกๆนะที่แม่น้ำยมนามันจะได้พินาศไปในวังน้ำนั้นมันจมน้ำตายมันว่ายไม่ขึ้นหรอกทำโทษอย่างนี้ดีกว่าอย่างอื่นทั้งหมดเพราะว่าจะได้เป็นการทรมานมันไอ้การจะโขลกเดี๋ยวก็ตายไฟเผาเดี๋ยวก็ตาย
ทำอย่างอื่นเดี๋ยวก็ตายต้มเดี๋ยวก็ตายทำอย่างนี้ให้มันสำลักน้ำตายมันจะได้สมน้ำหน้าที่มันย่องเข้ามาในที่ห้องน้ำเป็นอวตารว่าไงลูกหลานที่รักเจ้าเต่าว่ายังไงเจ้าเต่ามันพูดได้แต่วันนี้ยังไม่พูดเพราะเวลามันหมดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาลูกหลานก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่แก่ท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทุกคนที่เมตตาให้เวลาแล้วก็จงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักตอนนี้ก็มาพบกันถึงเรื่องราวของพระเจ้าโพธิทัตเป็นว่าเขาย้อนต้นสักนิดหนึ่งความจะได้เชื่อมกันในตอนจุดของเต่าฉลาดคือวันหนึ่งมันน้ำไหลเข้าไปสระโภคณีที่พระเจ้าพรหมทัตขุดให้ลูกเล่นแต่ก็มีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยปัญหาทางออกไปได้จึงได้ดำลงไปอยู่ก้นสระเวลาที่พระราชกุมารและพระราชกุมารีลงเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ทั้งสองพระองค์ตกพระทัยกลัวพากันขึ้นไปเฝ้าพระราชบิดาพระราชบิดาจึงรับสั่งให้ขึงตาข่ายจับเต่าตัวนั้นมาพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสองเห็นก็จำได้จึงส่งเสียงร้องเอ็ดอึงพ่อเจ้านี่แหละพระเจ้าข้าที่เป็นวิสัตร้ายขลอดหลอกหลอกหลอนเพราะเธอไม่เคยเห็นเต่าพระราชวินดาจึงสั่งให้ลงโทษเต่านั้นให้จงหนักแปลกเห็นไหมนะเจ้าเต่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่มีกฎหมายคุ้มครองจริงๆความจริงมันก็ไม่ทำอะไรเขาเล่นน้ำมันดูนี่จึงปรึกษาอมาตย์จึงปรึกษากันว่าจะลงโทษอย่างไรดีจึงจะเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดอำมาตย์คนหนึ่งว่าก็บอกว่าควรจะจับมันหงายขึ้นแล้วก็เผาไฟเจ้าเต่าได้ยินก็นอนทำตาปริบๆว่าคราวนี้แย่แล้วเผาไฟกูก็ตายแน่ก็นิ่งไม่พูดยาคนหนึ่งก็บอกควรจะใส่ครกโครกให้ละเอียดเต่าก็คิดอยู่อีวิธีนี้ก็ตายแน่เสร็จกระดูกและกระดองมันไม่แข็งเท่าไรมันตำละเอียดมันก็ตายบางก็เอวก็อมาตย์บางคนก็บอกว่าควรใส่กระทะต้มความที่จริงวิธีเผาไฟและวิธีใส่กระทะต้มนี่มีประโยชน์กินได้แต่เจ้าเต่าก็หมดกำลังใจว่าคราวนี้เห็นจะไม่พ้นความตายแต่ว่าบังเอิญมีอมาตย์คนหนึ่งเป็นโรคกลัวน้ำเพราะแกว่ายน้ำไม่เป็นเสนอว่าควรจะไปทิ้งไว้ที่วังน้ำมนต์ระวังน้ำบนในแม่น้ำยมนามันจะได้จมตาน้ำตายสำลักน้ำตายเป็นการทรมานอย่างหนักทำโทษอย่างนี้ท่านกล่าวว่าทำโทษอย่างอื่นไม่ดีเท่ากับทำอย่างนี้เลยเป็นการทรมานมันยิ่งเพราะกว่าจะตายหายใจไม่ออกนี่มันต้องดิ้นทรนทรายแน่เมื่อเจ้าหมายคนนี้กล่าวจบเจ้าเต่าได้ยินข้อเสนอข้อหมัดในเรื่องที่จะประหารตนจึงได้ยืดหัวออกยืดหัวออกทำไมยืดเนี่ยแล้วกล่าวขึ้นในความโกรธแค้นว่านี่เราทำผิดอะไรกับพวกเจ้าหนักหนาเจ้าจึงจะลงโทษให้เราเอาเราไปทิ้งในน้ำบนนั้นเจ้าเต่ามันยิ้มแล้วนี่ไอ้เต่านี่มันอยู่น้ำลึกได้มันจมน้ำอยู่ได้เป็นเดือนๆมันไม่โผล่มาก็ได้แต่ว่าเต่ามันฉลาดไอ้อย่างอื่นไม่คันมันคันตนเนี่ยมันยิ้มเหมือนคราวนี้กูรอดตายแล้วไอ้คนนี่มันโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานก็มีเจ้าเนี่ยว่าเราทำผิดอะไรพวกแกเจ้าพวกเจ้าหนักหนาจึงจะเอาเราไปทิ้งในน้ำบนนั้นการทำโทษอย่างอื่นนี่เราพอทนได้แน่ฉลาดซะด้วยนะ ว
ื่อแกจะเผาไฟฉันก็พอทนได้แกจะโขลกก็พอทนได้แกจะต้มก็พอทนได้แต่นี่ใจร้ายจริงๆแกจะเอาเราไปทิ้งในน้ำในวังน้ำบนไอ้การทำอย่างนี้มันเป็นการทารุณอย่างไร้กาศเหลือเกินขออย่าได้ทำอย่างนี้เลยนะถ้าจะทำก็ทำตามแบบพิธีทั้งสามไหนไหนจะตายขอให้มันตายง่ายสักนิดเถอะนี่ลองลีลาของเต่าพระราชาทรงสดับแบบนั้นราชาก็โง่เหมือนกันไม่รู้จักเต่าจึงรับสั่งให้ จึงรับสั่งให้เต่าไปทิ้งที่วังน้ำบนในแม่น้ำยุวนาเต่าตัวนั้นจึงจมลงไปในปล่องซึ่งเป็นปล่องเป็นช่องไปทางพิภพเป็นนาคพิภพไปที่อยู่พญานาคก็เลยตกลงไปในเมืองพญานาคลงพอดีไอ้เจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยมันโชคดีจริงๆเขาทิ้งในวังน้ำบนแต่ความจริงจะวนหรือไม่วนตัวเต่ามันหนักไม่มีความหมายอยู่ในน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ตายแต่ดันลงไปในเมืองพญานาคอีกจะว่าโชคดีก็ได้โชคร้ายก็ได้ฟังเรื่องราวต่อไปขณะนั้นนาคขมานพโอรสขมท้าวทศรถกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นเอาละสิหนีเสือปะจระเข้การใช้ปัญญาลูกหลานที่รักดูเต่าถ้าสิ่งใดที่มันเกินวิสัยคิดว่าเรายังไม่ปลอดภัยเราทำใจเฉยๆไม่สะดุ้งสะเทือนการสั่งประหารชีวิตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเห็นว่ามันจะไม่ไหวก็ตัดสินว่าถ้าเราจะตายก็ตายตามใจเมื่อถึงวาระที่เราจะตายแล้วก็ไม่มีทางใดที่จะรอดทำใจเฉยๆทำใจสบายๆถ้าดิ้นรนมันก็ตายไม่ดิ้นมันก็ตายตายเฉยๆสบายกว่าอย่างเจ้าเต่าแต่ว่าได้เห็นลีลาเขาเห็นเราเฉยๆเขาคิดว่าเราจะไม่ตายแบบนั้นดีไม่ดีเขาจะหาวิธีฆ่าแบบเต่าคือเป็นทางปลอดภัยอันนี้การทำใจเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนที่เรียกกันว่าขันติมีประโยชน์คุยกันต่อไปว่าขณะนั้นนาคมานพโอรสขมท้าวทศรถกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นพบเต่าเข้าจึงจับไว้เต่าจึงคิดว่าเราหลุดจากเงื้อมือของพระเจ้าพาราณสีมาแล้วคราวนี้มาตกอยู่ในเงื้อมมือของบรรดาพวกนาคที่หยาบช้าอีกเราจะออกอุบายอย่างไรดีหนอจำเราจะต้องออกอุบายเอาตัวรอดให้ได้นี่เขาว่าโง่อย่างเต่านี่มันไม่แน่นะเต่าที่มันฉลาดกว่าคนฉลาดกว่านาคก็มีแม้สัตว์เดรัจฉานสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่วัดบางทีก็ฉลาดกว่าคนมีหลายตัวฉลาดกว่าคนรับคำสั่งครั้งเดียวเธอปฏิบัติตลอดชีวิตนี่จงอย่าคิดดูถูกสัตว์เดรัจฉานสมัยเมื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านมีชีวิตอยู่ผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเวลาเห็นสุนัขนอนเวลาท่านจะเลี้ยงไปท่านไม่เลี้ยงไปทางทิศท่านเลี้ยงไปทางหางเขาถามว่าทำไมท่านอย่างนั้นท่านบอกว่าจะทราบได้ยังไงว่าสุนัขตัวนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นี่ท่านมีอารมณ์ละเอียดอ่อนขนาดนี้คำว่าพระโพธิสัตว์ก็หมายถึงว่าคนที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าฉะนั้นเรื่องของคนที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้านี่พระอรหันต์ให้ความเคารพถ้าเขามีความจริงใจแล้วก็ขอคุยกันต่อไปว่าเจ้าเต่ามันหาทางตัวรอดให้ได้จึงกล่าวขึ้นว่านี่จะจับเราไปไหนนะเราเป็นเต่าชื่อว่าจิตโจรไอ้โจรตัวนี้รอจุฬาสะกดนะเราเป็นเต่าชื่อว่าจิตโจรเป็นทูตของพระเจ้าพาราณสีให้มาเฝ้าท้าวทศรถเอาแล้วแม้เจ้าเต่านี่น่ากลัวมันจะเป็นคนพันเดียวกับชูชกนะเจ้าชูชกจะไปขอสองกุมารก็ชูกรักบอกว่าเราเป็นทูตนี่เจ้าเต่ามันบอกว่ามันเป็นทูตของพระเจ้าพาราณสี
พระเจ้าพาราณสีส่งมันมาเฝ้าพระเจ้าเท้าทศรถอรสีโดยมีพระราชประสงค์จะถวายพระราชินธิดากับท้าวทศรถเพราะว่าท่านนั้นหลายจนนำเราเข้าไปเฝ้าเถิดส่งเต่าไปเป็นทูตที่ไหนล่ะบรรดาหน้าเขานาเข้ามานบบรรดาหน้าท่านหลายก็พากันหลงเชื่อนะไอ้มาเข้ามานบไม่รู้ว่าหน้าผู้ชายจึงนำเข้าไปเฝ้าท้าวทศรถแล้วก็ทูลให้ทรงทราบว่าเป็นทูตของพระเจ้าพาราณสีจะนำข่าวดีมาแจ้งพอท้าวทศรถทอดพระเนตรเห็นก็ไม่พอพระทัยทรงตำหนิว่าทูตอะไรกันรูปร่างแสนจะลามกไม่มีท่าทางจะทำหน้าที่ทูตได้เลยเต่าจึงได้อดอ้างตนว่าทำไมผู้ที่เป็นทูตนั้นจะต้องมีรูปร่างหน้าตาใหญ่โตแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสดสวยรูปร่างนั้นถ้าจะถือเอาเป็นประมาณได้กิจการงานที่จะทำให้สำเร็จในหน้าที่นั้นสิเป็นประมาณแน่นอนหมายความไอ้รูปร่างเนี่ยจะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้เลยไม่มีความสำคัญความสำคัญในการงานก็คือความสามารถถ้าคนใดมีความสามารถดีแม้รูปร่างไม่ดีการงานก็ดีได้มีผลสมบูรณ์แบบดูเจ้าเต่ามันฉลาดไม่ใช่เล่นทูตของพระเจ้าพาราณสีนั้นมีมากพวกมนุษย์ทำหน้าที่ได้แต่เพียงบนบกพวกนกก็ทำหน้าที่ในทางอากาศข้าพระบาทชื่อว่าจูรจิตจูนได้รับตำแหน่งหน้าที่ในทางน้ำนะถ้าแต่ว่าเมืองนี้เก่งมนุษย์ก็เป็นทูตได้ใช้นกก็ได้ใช้สัตว์น้ำก็ได้เป็นราชวัลลภมีบ้านสวยสาก่อนเป็นหลักฐานท้าวทศรถก็ยอมรับฟังยินดีถามว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าพาราณสีมีพระราชประสงค์อะไรจึงได้ส่งเจ้ามาที่นี่เจ้าเต่าจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระเจ้าพาราณสีมีรับสั่งว่าได้ทำพระราชไมตรีมาทั่วสากลชมพูทวีปแล้วหมายการว่าในชมพูทวีปทั้งหมดเป็นมิตรกันหมดแล้วทำไมตรีหมดควรจะทำไมตรีกับท้าวทศรถอีกรับสั่งมาว่าจะถวายนางสมุทรราชานาสมุทรราชาราชธิดาให้แก่พระองค์ขอพระองค์จงรีบส่งราชบุตรราชบุรุษไปกับข้าพระองค์เพื่อนัดหมายกำหนดรับตัวพระราชธิดามาโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะแน่ไอ้เต่าหักหลังแล้วสิเจ็บใจว่ามึงคิดฆ่ากูในกูจะเล่นมึงละนี่ดูเต่าลูกหลานที่รักการเอาตัวรอดเนี่ยรู้ความรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดที่ถมไปแต่เต่านี่ไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่เต่าก็ฉลาดฉะนั้นความฉลาดของคนไม่ได้อยู่ที่การศึกษาอย่างเดียว การฉลาดของคนต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยบางคนไม่รู้หนังสือแม้แต่ตัวเดียวแต่ก็รับราชการได้ดีเพราะอาศัยความฉลาดเพราะผ่านงานมามากมีประสบการณ์ดีอย่างนี้ก็ถมไป ยังมีครูโรงเรียนหนึ่งไม่มีปริญญากับเขาเลยเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแต่ว่าการสอนของครูผู้นี้ดีกว่าครูที่ได้มีปริญญาเป็นด็อกเตอร์มาไหนๆวิชาใดถ้าอ่อนเด็กไม่เข้าใจส่งครูคนนี้เข้าไปเด็กดีหมดนี่ขึ้นชื่อว่าความสามารถไม่ใช่อยู่ที่กระดาษความสามารถจริงๆอยู่ที่สมองนี่คำว่าปริญญาทางฉลาดทางกระดาษนี่ยังไม่แน่นอนอย่างนั้นเขาไม่เรียกปริญญาเขาเรียกสัญญาคือความจำ
สำหรับปริญญานี่แปลต้องใช้ปัญญาใช้รอบรอบคือรู้รอบปรินี่เขาแปลว่ารอบญาณนี่แปลความรู้คือมีความรู้รอบด้วยกำลังของปัญญาและคนที่จะทำงานดีได้ต้องอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านงานมาถ้าเราอ่านตำราแล้วคิดว่าอย่างนั้นดีคิดอย่างนี้ดีเวลาทำเข้าจริงๆมันมีผลไม่ถึง 1% สู้คนเขามีการประสบการณ์มาโดยตรงไม่ได้ ฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายได้เห็นว่าผู้ใหญ่เขาทำเป็นที่ไม่ถูกใจเราอย่าเพิ่งเอะอะโวยวายพิจารณาก่อนแล้วเราก็ลองทำดูบ้างในกลุ่มเล็กๆของพวกเราว่าเราควรทำอะไรเป็นพื้นฐานอย่างประเทศชาติเวลานี้ปกครองอย่างนี้เราว่าไม่ดีเราเห็นว่าการปกครองอะไรดีตั้งขึ้นในกลุ่มของเราเล็กๆอย่าให้มันเป็นไปตามด้านกฎหมายทำเป็นวงการภายในอย่างที่เราจะทำเป็นระบบข้อมูลว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันลองรวมคนตั้งแต่4คน8คน16คนเข้าไปทีละน้อยๆถึง100 200คนแล้วก็ทำงานเป็นนารวมแจกอาหารให้กินมีระเบียบทำงานวันละ8ชั่วโมงกินข้าวเหนียววันหนึ่งปั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำแบบข้อมูลทั้งหมดการจะไปไหนมาไหนก็ต้องลากันไปตามจังกัดเวลาลองดูที่ว่าคน 2-300 คนจะทำไปไหวไหมแล้วดูกับคนที่เขามีอิสรภาพทั้งหลายใครจะมีความสุขกว่ากันที่ต้องลองอย่างนี้ก่อนแล้วดูกำลังใจเราว่าไอ้กฎระเบียบวินัยที่เราวางไว้ใครปฏิบัติได้ครบถ้วนบ้างที่ต้องลองพิสูจน์ถ้าไม่พิสูจน์ดูก่อนแต่ว่าหลวงปู่ขอยืนยันเพิ่งแค่200คนไม่สามไม่ช้าไม่นานก็ตีกันเพราะอารมณ์การทรงตัวจริงๆข้ออารมณ์ของคนมันไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผู้หญิงลัทธินั้นก็ถือว่าผู้หญิงไม่ใช่สมบัติของใครเป็นของกลางอีตอนนี้จะฆ่ากันตายแน่นอนคุยกันต่อไปว่าท้าวทศรถจึงได้ให้นาคประมาณ4ตนให้นาคมานพ4ตนไปกับเต่านั้นแล้วก็กำชับให้ฟังกระแสรับสั่งของพระเจ้าพาราณสีแล้วก็กำหนดวันจะมารับตัวพระราชธิดาเอาละสิไหมล่ะ เจ้าเต่าทำพิษแล้วบรรดานาคทั้งสี่ยินพาเดินทางมากับเต่ามุ่งหน้าไปเมืองพาราณสีขณะที่เดินทางไปเต่าไล่เห็นสระบัวในระหว่างทางจึงพูดว่าท่านนาคมานพพระเจ้าพาราณสีก็ดีพระเมสีก็ดีพระราชโอรสก็ดีเห็นข้าพเจ้าที่เที่ยวไปในทางน้ำกลับมาแล้วมักจะขอดอกบัวแล้วก็เง่าบัวเสมอๆฉะนั้นข้าพเจ้าจะลงไปในสระเก็บดอกบัวไปถวายเจ้านายก่อนถ้าข้าพเจ้าช้าไปก็ขอท่านได้โปรดล่วงหน้าไปก่อนก็ได้แล้วเราจะไปพบกันที่พระราชสำนักของพระเจ้าพาราณสีไอ้เจ้าเต่านี่มันเล่นลูกไม้จัดฟังไว้ก็ดีเหมือนกันฟังความฉลาดของสัตว์เดรัจฉานดูบ้างเราเป็นคนที่เราคิดว่าเรามีความฉลาดมีความรู้ลองดูสิดูมันสมองของเราก็ดูมันสมองของเต่าว่าเป็นยังไงนี่เขารู้รอดเป็นยอดดีนะเอาตัวรอดได้บรรดาหน้าสี่ท่านหลงเชื่อยังปล่อยให้เต่าลงไปในสระบัวเมื่อเจอเต่าพ้นมือของพวกนาคมานพแล้วก็เข้าไปซ่อนอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งบรรดาพวกนาคเห็นช้ามากจึงได้ล่วงหน้าไปก่อนแปลงเพศเป็นคนเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีทรงต้อนรับและตรัสถามว่าพวกท่านมาจากไหนกันบรรดาหน้าทั้งสี่ได้กล่าวทูลว่าข้าพระพวกข้าพระองค์มาจากเมืองของท้าวทศรถนาคราชพระเจ้าค่ะพระราชาพระเจ้าพาราณสีตรัสถามว่าเธอมีธุระอะไรหรือ
บรรดาหน้าก็กราบทูลว่าพระองค์ทรงส่งทูตไปหาท้าวทศรถท้าวทศรถทรงมอบเครื่องบรรณาการมาถวายมอบถวายสิ่งของในหน้ากับไปพบที่พระองค์ต้องประสงค์ก็เพราะได้ทรงสดับว่าพระองค์จะทรงพระราชทานพระธิดาชื่อว่าสมุทรแท้ชาให้พระเยาว์ค่ะเอลีเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านก็ได้สองสามปีมีผัวแล้วเสร็จจริงกับตรงนี้ตอนนี้พระราชาก็ตรัสว่านี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีประเพณีที่มนุษย์จะทำการวิวาห์กับนาคการวิวาห์อันไม่สมควรนั้นจะทำกันได้ยังไงพระเจ้าพระราศีตรัสอย่างไม่พอพระทัยเนื่องพญานาคจึงบอกว่าถ้าการวิวาไม่สมควรกันแล้วทำไมพระองค์จึงได้ส่งเต่าชื่อว่าจิตจูนไปเป็นทูตว่าจะประทานนางสมุทรชาให้เล่าการที่พระองค์ทรงทูตไปเชิญ นั้นแล้วบัดนี้กลับมาดูถูกดูหมิ่นพระราชาของพวกข้าพระองค์เสียอีกนี่พระนาคกล่าวด้วยความโกรธเคืองและยังขู่พระเจ้าพาราณสีว่าการที่พระองค์กระทำเช่นนี้ถ้าพวกนาคโกรธขึ้นมาพระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะว่าพระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธิ์การดูหมิ่นนาคแม่น้ำยุบนาผู้เรืองฤทธิ์เช่นนี้จะมีภัยพิบัติมาถึงตนแน่ให้เต่าทำผิดจริงไหมล่ะที่ตอนนี้ก็ยุ่งแล้วจะไปโทษพระราชาก็ไม่ได้เต่ามันยุ่งไอ้ตัวยุให้รำตำให้รัวนี่เวลานี้ในประเทศไทยเราก็มียุยังได้แกงแสให้คนไทยทะเลาะกันเมื่อคนไทยทะเลาะกันก็นอนยิ้มสบายสบายถ้าคนไทยคนไทยฆ่ากันตายเหลือน้อยกำลังน้อยเขากลับเข้ามากินหมูชิ้นปลามันเป็นนั้นว่าลูกหลานทั้งหลายจงอย่าเชื่อเขาเลยนะเราอยู่กันได้มีความสุขนับมาเป็นพันพันปีเราอยู่กันอย่างนี้มานานแล้วไม่จำเป็นต้องไปหาเรื่องอื่นเข้ามาเพียงว่าเราสามารถขี่กันเรามีความขยันกันทุกคนสร้างความดีคนที่จะดีได้นั้นหนึ่งเคารพในกฎหมายของบ้านเมืองสองเคารพระเบียบกฎข้อบังคับของหน่วยที่เราปฏิบัติสามเคารพประเพณีสี่มีศีลธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันสามัคคียังมีกินได้คือหนึ่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยวัตถุสองกล่าววาจาเฉพาะวาจาที่ไพเราะไม่สะดุดใจกันสามทำตนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในแรงงานและก็สี่ไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เหยียดยามซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้เรามีความสุขไม่ต้องไปเกรงใครมาเป็นเจ้าเป็นนายไม่ต้องเราไม่ต้องวางตัวเป็นทาสเพื่อคุยกันต่อไปน่าจึงบอกว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นพระราชาจึงทรงตรัสว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นท้าวทศรถผู้เรืองยศแต่ว่าท้าวทศรถเป็นงูไม่คู่ควรกับทินดาของเราซึ่งเป็นมนุษย์เรื่องมันเป็นไปได้ยังไงท่านบอกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนั่นแหละท่านนาคมนพพระเจ้าพระราณสีสั่งเป็นว่านาสีตอนนี้รู้สึกมัวๆถ้าไปอันถือใจความว่าในเมื่อลูกสาวของเราเป็นมนุษย์นี่เจ้านายของท่านเป็นงูแล้วมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงเล่าไอ้คนนั้นเขาใช้แขนกอดกันแต่งูใช้ตัวรัดเองมันก็ยากฮะพวกนาคที่มาโกรธมากอยากจะปรงประชนพระเจ้าพาราณสีเสียด้วยลมพิษแหมพ่นพิษทุกเดียวตายไม่หมดแต่หัวระลึกไปได้ว่าเรารับหน้าที่มาเพียงแค่มานัดหมายการวิวาห์เท่านั้น
จอหุนหันปรงมาชนกษัตริย์เสียนแล้วกลับไปหาเป็นการสมควรไม่โอ้โหเขาเก่งจริงๆควรจะไปกราบทูลพระราชาทรงทราบเรื่องราวเสียก่อนปรึกษากันแล้วก็ผลผันออกจากพระราชินีเวศกลับไปยังหน้าคฤหัสถ์ตรงเข้าไปเฝ้าท้าวทศรถโอ้โหยุ่งจังกราบทูลซ้ำเติมเพื่อยุแย่ให้พระเจ้าทศรถโกรธนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องคำวาจาเนี่ยแค่นิดเดียวพอยาวไปหลายวันมันยาวต่อไปเลยความเป็นจริงต้องการให้ท้าวทศรถโกรธกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ทำไมพระองค์จึงได้ตัดใช้พวกข้าพระบาทไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จะให้พวกข้าพระบาทพาไปตายแล้วก็จงให้ตายเสียที่ที่นี่ดีกว่าพระเจ้าพาราณสีนั้นด่าทอพระองค์ต่างๆนานาอวดอ้างยกย่องตนเองยกย่องลูกสาวของตัวมัวเมาในชาติสกุลหมายความดูถูกดูหมิ่นหมายว่าเองงูหรือจะมาเป็นผัวคนมันมีที่ไหนว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างย่อๆแล้วก็ซ้ำเติมไปต่างๆนานาให้พระราชาโกรธให้ได้เมื่อท่านท้าวทศรถได้ฟังดังนั้นก็ลุกขึ้นกระทืบพระบาทเอาแล้วสิโกรธไม่ต้องคิดแล้วนิสมะกระนังสยโยไข้คนเสียก่อนแล้วยังทำดีกว่านี่ขาดแล้วท้าวทศรถขาดตัวนี้ใช้ไม่ได้กระทืบพระบาทด้วยความพิโรธตรัสสั่งให้นาคทั้งปวงมาประชุมกันแล้วก็มีพระบัญชาด้วยเสียงดังว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปบอกให้นาคทั้งหมดรู้ทั่วว่าให้เตรียมตัวพากันตรงไปยังเมืองพาราณสีแล้วก็อย่าได้ทำอันตรายแก่มนุษย์แม้แต่สักคนหนึ่งเป็นอันขาดแล้วกันแล้วไปทำไมนะพวกนาคทูลถามว่าเมื่อไม่ให้พวกข้าพระองค์ทำอันตรายแก่มนุษย์แล้วให้พวกข้าพระองค์ไปทำไมพระเจ้าค่ะท้าวทศรถจึงตัดไว้ว่าวิธีแนะวิธีว่าขอให้พวกนาคทั้งหมดนะท่านหลายจงไปเที่ยวแผ่พังผ่านตามบ้านเรือนตามกระแสน้ำตามทางเดินตามถนนสี่แพร่งแล้วห้อยอยู่ตามต้นไม้ตามเสาพระเนตรส่วนตัวเราจะเดินวิธีกายให้ใหญ่ยาวโหใหญ่ยาวขาวล้วนเป็นวงล้อมเมืองเข้าไว้แล้วหลังจากนั้นจะทำยังไงต่อไปก็ขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายฟังในวันต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิ

0: ประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: เฮียนการถามให้สักคนนี่มันบ่แม่นเรื่องง่ายเด้
1: โดยเฉพาะถ้าคนที่เขาบ่ได้ว่ามึงถามเจ็บใจ
0: เจ็บชนเพื่อน

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88
7: คุณเคยคิดถึงใครสักคนจนสุดหัวใจไหม